0: เรียกร้องเหลือเกินคนที่จะมาลงทุน Data Center เนี่ยเรียกร้องเหลือเกินว่าประเทศไทยต้องมีพลังงานสะอาดให้เพียงพอหน่อยนะนะครับบางเซกเตอร์ก็บอกว่าเราจะต้องอัพสกิลรีสกิลคนงานให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมานะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลสานต่อมาตรการที่กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศอย่างไทยช่วยไทยพลัสที่ตอนนี้หลายท่านกำลังลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าให้ดันนโยบายท่องเที่ยวสู่พรีเมียมหรือเวลเนสฮับอะไรประมาณนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหญ่พูดกันนะครับข้อสังเกตของผมประการที่1ก็คือว่าเสียดายครับเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้เปิดเวทีด้วยการรับฟังกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นเกษตรกรหรือ SME
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่เพราะว่า SME ยา
0: หนักมากครับหนักมากครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่การที่ฟังใครก่อนฟังใครหลังเนี่ยมันสะท้อนถึงความสนใจของรัฐบาลนะถ้าผมเป็นกุนซือรัฐบาลผมบอกต้องฟังคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนฟังกลุ่มเกษตรกรก่อนฟัง SME ก่อนผมว่านั้นมันจะเป็นการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะขับเคลื่อนที่น่าสนใจมากกว่ามาฟังเจ้าสัวนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เสียดายแทนเอาล่ะถึงแม้ว่าจะมาเดี๋ยวจะเปิดเวทีเกษตรกร SME เนี่ยแต่มันนะมาคุยทีหลังเนี่ยมันไม่เสียงดังเท่ากับคุยตอนแรกเนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่เสียดายแทนโอกาสนี่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเวทีแบบเนี้ยแบบที่รัฐบาลฟังผู้ประกอบการอย่างเนี้ยเราเคยมีไหมคุณนิตรีคุณภัทรคงจะพอจำกันได้เรามีแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเราเป็นหนึ่งในอาเซียนที่มีเวทีรับฟังมาอยู่เรื่อยๆเวทีที่ฟังกันอย่างชัดเจนแข็งแกร่งแล้วเห็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษผู้ถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ2524นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องวิกฤตการน้ำมันเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแล้วคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.ก็เริ่มตั้งต้นตั้งแต่ตอนนนท์เป็นต้นมานะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่สมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยฟอรัมแบบนี้เวทีรับฟังประชาชนหรือประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการเนี่ยเราทำเป็นประจำเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็ Eastern Seaboard นะที่ตอนหลังแปลงร่างมาเป็น EEC เนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องเห็นกันต่อมาเมื่อเราเกิดวิกฤตตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์คริสิสจากอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีจำได้ไหม CEO Forum สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็มีกรอภูมิภาคนะครับมีเพื่อจะรับฟังว่าไอ้ไทยเข้มแข็งของรัฐบาลนั้นคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรพอยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แปลงจากกรอเป็นคณะกรรมการประชารัฐมีชัดเจนเลยนะมี12คณะแต่ละคณะก็เอา CEO เอาเจ้าสัวที่เพิ่งไปพบคุณอนุทินมานี่แหละมาเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการมีประชุมอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเริ่มแต่พลเอกเปรมเป็นต้นมาเนี่ยเรามีเวทีแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นอย่างที่คุณอนัญพัฒน์ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า ฟังแล้วมันจะเป็น empathic listening อย่างที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตต่อนั่นเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่แต่ว่าในมุมของผมในเบื้องต้นเนี่ยผมก็พบว่าเวทีแบบนี้มันรัฐบาลฟังนะแต่ว่าแอคชั่นหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันอยู่ประเด็นต่อมาครับคุณอิสรีคุณภัทรคือว่าแล้วในอาเซียนเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเราเป็นกูดมอร์นิ่งอาเซียนเราก็ขออนุญาตม้วนไปแต่อาเซียนซะหน่อยก็ต้องบอกว่าในอาเซียนหลายประเทศก็มีเวทีแบบนี้นะครับประเทศที่เป็นต้นแบบที่ว่าภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยแนบแน่นมากต้นของโลกเลยก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็มีคาวซิลมีสภาที่เรียกว่า The Future Economy Council นะครับ FEC หรือว่ารองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยจะนั่งเป็นประธานตรงนี้ร่วมกับ CEO ของบริษัทข้ามชาติทั้งหลายร่วมกับผู้นำสภาอุตสาหกรรมผู้นำแรงงานทั้งหลายนะครับแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเขาไม่ได้เปิดเวที

ให้ภาคเอกชนมาสะท้อนเฉยๆแต่เป็นเวทีคล้ายๆเวิร์กช็อปเลยครับเขาจะมาวางนโยบายรายปีร่วมกันนะครับมีเขาจะคุยกันทีละอุตสาหกรรมละและแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะมาร่วมกำหนดเป้าหมายนะครับภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมกำหนดเป้าหมายว่าอุตสาหกรรมไหนต้องใช้ AI เท่าไหร่รัฐบาลต้องทำอะไรเอกชนต้องทำอะไรอันนั้นก็เป็นสไตล์ยุทธศาสตร์แบบสิงคโปร์ที่มีการระบุชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนอย่างผมเคยเล่าเรื่องยุทธศาสตร์แรงงานต่างชาติที่วันนี้แรงงานต่างด้าวที่สิงคโปร์ก็ต้องการเหมือนกันเนี่ย เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมได้อ่านรายงานเขาแบบนี้เลยนะครับเขาเขียนแบบนี้คุณอิศรีคุณเดชพัฒน์บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโต 3%ดีมากโดยเฉลี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในการเติบโตเหล่านั้นเราพึ่งพาแรงงานต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะคิดที่จะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในสิงคโปร์แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าจะเทรนหรืออบรมพัฒนา reskill upskill แรงงานสิงคโปร์ให้ขึ้นมาทดแทนแรงงานต่างชาตินี่พูดถึงแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือนะครับคุณอิศรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่ถ้าคิดแค่นี้เฉยมันไม่เกิดแรงจูงใจหรอกเพราะฉะนั้นนะรัฐบาลจะหนึ่งวางงบประมาณเท่านี้บาทเพื่อเทรนแรงงานนะครับและให้เอกชนส่งแรงงานมาเทรนแล้วเมื่อถึงปีนี้รัฐบาลจะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติเพื่อกดดันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเนี้ยส่งแรงงานมาอบรมกับเขาหรือพัฒนาแรงงานตามที่รัฐบาลอยากจะเห็นเพราะนั้นจุดของสิงคโปร์คือเวลามีเวทีแบบนี้ครับเขาจะตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับเขาจะคุยทีละอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมนี้จะทำอะไรรัฐบาลควรจะทำอะไรเอกชนจะทำอะไรใครลงเงินเท่าไหร่รัฐบาลมีงบประมาณเท่าไหร่เพื่อพัฒนาไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้อีกประเทศหนึ่งซึ่งตอนหลังก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราน่าจะไปดูเขาพอสมควรก็คือเวียดนามก็มีเวทีแบบนี้นะครับนายกจะนั่งหัวโต๊ะกับทีมครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีหอการค้าต่างชาติแอมแชมยูโรแชมพวกหอการค้าอเมริกันในเวียดนามหอการค้ายุโรปในเวียดนามแล้วก็กลุ่มทุนใหญ่ๆของเวียดนามเองแต่เวทีของเขาเนี่ยเอกชนของที่ไปลงทุนในเวียดนามทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กฎระเบียบที่ล่าช้านะความขาดการขาดแคลนระบบไฟฟ้าที่สะอาดหรือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะร้องเรียนเสร็จปั๊บแล้วก็สไตล์เวียดนามที่เราที่คุณอิศรีคุณนภัทรรายงานข่าวอยู่เรื่อยก็คือนายกค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับก็จะแก้เลยเอกชนร้องเรียนมาก็สั่งแก้ในเวทีนั้นเลยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับในการที่เวียดนามเขาผลักดันแบบนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ผลักดันแล้วก็นายกนั่งหัวโต๊ะแล้วแก้เลยเนี่ยมันทำให้เวียดนามเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าหลายๆด้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายๆด้านอาจจะยังสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ด้วยการหักดิบด้วยการปฏิรูปกฎหมายด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบที่มันวุ่นวายเนี่ยที่มันกิโยตินคือฆ่าไอ้กฎระเบียบที่มันล่าช้าเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนต่างประเทศเยอะกว่าเรานะครับอันนั้นก็เป็นอีกภาพที่เวียดนามส่วนที่มาเลเซียเนี่ย เวทีแบบนี้เขาทำเป็นเวทีถาวรเลยนะครับคุณอิศรีคุณอนันยพัฒน์เวลาเราคุยเรื่องวันมาเลเซียสมัยนายกอดีตนายกนาจิบราซักเนี่ยเราเคยได้ยินหน่วยงานที่ชื่อเพอร์มันดูใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อน เรียกว่าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับไอ้เพอร์มันดูเนี่ยตอนนั้นที่เราบอกว่าไปเอารอง CEO ของเชลมาขับเคลื่อนสำนักนายกแต่ละตัวทำอะไรยังไงเพิ่มมันดูเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแล KPI ในการปฏิรูปประเทศนะครับแต่ว่าในวงแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเพอร์มูด้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกถาวรนะครับปลัดสำนักนายกนะครับนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วก็มีหน้าที่พิเศษก็คือปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่จัดการเลยเอกชนร้องเรียนมาว่าเอ๊กระทรวงนี้กรมนี้กฎระเบียบข้อนี้มันเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับเพอร์มูด้า

0: เนี่ยก็จะแก้ไขเลยแล้วก็จะมีเดดไลน์ว่าภายใน30วันอะไรที่ร้องเรียนเนี่ยต้องถูกแก้ไขต้องถูกปฏิรูปกฎหมายอันนั้นเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในข้อร้องเรียนของภาคผู้ประกอบการที่มาร้องเรียนเอกชนเนี่ยกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนกฎหมายที่มันยากที่มันวุ่นวายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอกชนร้องเรียนเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเอามาทำนะในรูปแบบของทั้งเพอร์มันดูทั้งเพอร์มูด้าเพอร์มูด้าเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นองค์กรที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเน้นการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยครับทำให้มาเลเซียมีอันดับในเรื่องความง่ายในการทำธุรกิจนะครับมันง่ายขึ้นนะครับ ease of doing business ของธนาคารโลกซึ่งถึงแม้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น be ready หรือ business ready เนี่ยมาเลเซียก็โดดเด่นนะครับในภูมิภาคนี้นะครับก็ไล่ตามสิงคโปร์มาติดๆทำให้เราโดนทิ้งห่างเรื่องนี้อันนี้เป็น3ประเทศในเบื้องต้นก่อนที่เอามาเล่าให้ฟังว่าในเบื้องต้นเนี่ยเวทีแบบนี้ในอาเซียนเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังหลังจากเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นทั้งวิธีการจัดของบ้านเรานะคะเทียบกับแนวทางของหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
2: ค่ะสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เมื่อสักครู่ฟังแนวทางอย่างของบ้านเราเนี่ยฟังผู้ประกอบการยักษ์ใหญ
4: ่ค่ะ
1: เนาะรายเล็กๆอาจจะไม่ได้เน้นมากนะคะในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีความชัดเจนแผนมี execute ยังไง what when why how นะคะส่วนเวียดนามเนี่ยมีความโชะโชะรับฟังเสร็จสั่งเลยมีความชัดเจนในทิศทางการบริหารจัดการส่วนมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแพทย์
4: มาเลเซียนะคะก็เหมือนกันนะคะก็เขาก็มีทุกอย่างเตรียมการดีบ้านเราจะต้อง listen learn จากคนอื่นเอามา adapt ใช้แล้วก็ชอบที่เป็นเหมือนท่านน่าจะมีตั้งอะไรเป็นแบบ doing มาเลยสักอย่างหนึ่งเหมือนเปิดมันดูนะคะ
1: พอความชัดเจน
4: เออใช่
1: และเร็วๆด้วยกรุณาเร็ว
4: ๆใช่องค์การแบบอย่างรวดเร็วนะคะ
1: อาจารย์เชิญค่ะ
0: ชอบคำคุณอิสรีนะกรุณาเร็ว
4: ๆต้องมียูนิต
1: please now ขอโทษค่ะเสียงในหัวดังอาจารย์ขอโทษค่ะ
0: ใช่ครับก็ผมขยายความที่คุณอนันต์พัฒน์พูดมาเลเซียนี่มันเป็นเวทีถาวรเป็นกลไกถาวร นะครับที่คล้ายๆปลัดสำนักนายกหรือว่าเลขาธิการนายกนั่งหัวโต๊ะแล้วก็เอกชนร้องเรียนแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนี่เป็นอุปสรรคคือในการแก้กฎระเบียบที่มันซ้ำซ้อนที่มันยากเนี่ยนะครับให้ภาครัฐคิดเองแก้เองเนี่ยไม่สำเร็จหรอกครับเพราะอำนาจกฎระเบียบคืออำนาจของแต่ละหน่วยงานนะครับการมีอำนาจในมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงพอใจนะมันนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าไปลดอำนาจเขาไม่ต้องมาขออนุมัติให้ผ่านเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณค่าสิมันไม่มีคุณค่าก็ไม่มีรายได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ไปถามภาครัฐไม่ได้ต้องถามเอกชนนะไปดูต้นแบบหลายๆประเทศได้นะครับของมาเลเซียเป็นแบบนั้นอินโดนีเซียคุณรัสเซอรี่ที่เพิ่งรายงานไปก็มีกลไกแบบนี้นะครับซึ่งตัวประธานเองก็จะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ฟังแต่เขาก็จะฟังผู้การรายใหญ่ๆนะครับเรื่องใหญ่ๆเช่นจะย้ายเมืองหลวงไหมส่งออกแร่ดิบไหมเนี่ยก็จะมีเวทีแบบนี้นะครับทีนี้ในประเทศที่พัฒนาไปไกลๆกว่าพวกเราเช่นญี่ปุ่นนี้ก็เป็นต้นแบบอีกประเทศหนึ่งในโลกนะครับท่านผู้ฟังที่ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยเรียกว่าสมาพันธ์ธุรกิจเขาเคดันเรนเนี่ยเป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มีเรียกง่ายๆว่าเคดันเรนหรือสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยมีอิทธิพล

ลเยอะมากในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนั้นก็จะมีตรงนั้นแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีสภาปฏิรูปกฎระเบียบนะครับซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พวก CEO บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็จะมา

0: ีใต้นอกจากเรื่องการปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ซึ่งผมพูดอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเวทีแบบนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าต่อรองนะคุณอิศรีคุณภัทรสมมติว่าเกาหลีใต้ตอนอยากจะผลักดันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่เมื่อเช้าคุณอนันพัฒน์ได้รายงานไปเนี่ยเขาก็บอกอ้าวซัมซุงจะลงเขาอยากให้ซัมซุงลงแต่ซัมซุงเงินไม่พอนะครับแล้วผู้นำเกาหลีใต้ก็บอกอ้าวงั้นแชโบอื่นๆคุณใดLG อ่ะมาลงเงินด้วยรัฐบาลจะลงด้วยคือรัฐบาลค่อนข้างจะทุบโต๊ะหน่อยค่อนข้างจะทุบโต๊ะนะครับว่าจะอยากจะเดินด้านไหนแล้วเอกชนจะทำอะไรรัฐบาลจะทำอะไรใช้ทั้งวิธีขอร้องอ้อนวอนแล้วบีบบังคับถ้าเอกชนอยากจะได้เรื่องนี้รัฐบาลถามแล้วรัฐบาลจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรฉันจะทำอะไรนะครับสมมติอย่างที่เมืองไทยตั้งวงอยากได้พลังงานสะอาดจะดึงดาต้าเซ็นเตอร์มาเกาหลีใต้รัฐบาลจะถามว่าแล้วประชาชนจะได้อะไรประชาชนจะได้เลยคุณจะให้รัฐบาลทำแบบนี้แล้วคุณจะลงอะไรคุณจะลงเงินเท่าไหร่คุณจะทำอะไรบ้างคุณจะลงทุน R&D ไหมคุณจะให้สิทธิประโยชน์แรงงานมากขึ้นไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยอยากจะเห็นเวทีแบบนี้ที่ต่อรองกันในประเทศไทยว่าเอกชนอยากได้อะไรและรัฐบาลอยากได้อะไรจากเอกชนนะครับไต้หวันก็เช่นเดียวกันไต้หวันก็มีเวทีแบบนี้นะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยจะเน้นไปที่ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเขาต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของเขาไว้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนะเมื่อเช้าก็คุณอนันต์พัฒน์ก็พูดถึง TSMC เป็นนิดนึงนะครับเขาจะเรียกบริษัทพวกนี้มาว่าเขารัฐบาลเขาประเทศเขาต้องทำอะไรเขาถึงจะสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้อยู่อีกนะครับหลายๆเขาก็มีปัญหาเหมือนบ้านเราแหละขาดแคลนพลังงานสะอาดบางทีโรงงานผลิตชิปที่เราคุยกันที่ทั้งสองท่านคุยเมื่อเช้าเนี่ยมันมีความร้อนเยอะนะเวลาผลิตแบบนี้ใช้น้ำเยอะขาดแคลนน้ำต้องทำอย่างไรนะครับแล้วสิ่งที่ไต้หวันทำแล้วน่าจะทำอย่างยิ่งเลยก็คือไต้หวันเนี่ยเขามีเรียกว่าโมเดลที่ดึงดูดนะครับดึงดูดให้คนเก่งๆระดับโลกเนี่ยมาทำงานกับเขานะครับเขาเรียกว่าไต้หวันโกลด์คาร์ดนะครับคือถ้าคนเก่งอยากมาเนี่ยรัฐบาลบอกเลยคุณอยากได้อะไรบอกนะคุณอยากได้อะไรบอกมาของเราก็มีใช่ไหมครับเรามีลองเทอมวีซ่าเนาะเราอยากจะให้คนเก่งๆมาเมืองไทยแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่ามีบัตรเนี่ยมันเหมือนกับใช้บัตร VVVVIP V หลายๆตัวหน่อยคุณอิศรีคุณอนันพัฒน
1: ์
0: ว่ามาได้เลยนะครับมาถึงปั๊บ
1: very very
0: very ใช่นะถ้าได้บัตรอันเนี้ยไต้หวันโคคาร์ดเนี่ยคือมาอยู่ใน3ปีไม่ต้องไปต่ออายุทุกกี่เดือนนะครับได้ work permit เลยนะครับแล้วเวลาได้ work permit เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำงานบริษัท A ที่คุณสมัครมานะคุณทำงานกับบริษัทไหนก็ได
1: ้
0: นะมาถึงในไต้หวันเลยแล้วคุณจะตั้งบริษัทเองก็ได้ก็คุณเก่งเนี่ยคุณเก่งรัฐบาลของไต้หวันอยากให้คุณมาอยู่คุณมาอยู่คนเก่งมาอยู่ในประเทศจะทำงานให้บริษัท A B C D หรือตั้งบริษัทเองมันก็ดีกับประเทศนอกเหนือจากนั้นแล้วคนที่มีบัตรเนี้ยทำธุรกรรมทุกอย่างในไต้หวันได้อย่างถูกกฎหมายนะครับเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเอาลูกเอาภรรยาเอาสามีเอาพ่อแม่มาเยี่ยมได้หมดง่ายหมดนะครับแล้วระยะยาวถ้าอยากจะเป็นคนไต้หวันเป็นประชากรไต้หวันเป็น permanent resident ก็ได้อีกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนเนาะเขาก็ให้เฉพาะสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเขาเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์คือไม่ใช่จบใหม่มามีเงินดาวเงินเดือนอะไรได้พอสมควรอันนั้นเป็นรูปแบบไต้หวันซึ่งผมคิดว่าเราก็คิดแบบนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าเราไปไม่สุดเราอยากให้คนมาอยู่ยาวๆแต่ว่าระบบระเบียบการยื่นขอการต่อวีซ่าการขอเวิร์คเพอร์มิทเนี่ยเรายังใช้หน่วยงานเดียวจบหรือเรายังมีหลายหน่วยงานอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับจีนก็มีเวทีแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะชัดเจนว่าผู้นำประเทศจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าจีนก็ฟังสัญญาณจากเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการประชุม2สภานี้ก็จะมีCEO ใหญ่ๆของจีนเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเวลามีเวทีแบบนี้เขาจะเน้นไปที่การรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียเอาไว้นะครับซึ่งผู้ว่าการของฮ่องกงจะนั่งหัวโต๊ะอะไรก็ตามที่เป็น

0: ปสรรคนะครับที่จะทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการดึงดูดเม็ดเงินมาที่เขาจะสูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางทางการเงินเอเชียเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคุณอิศรีคุณอนภัทรครับกลุ่มอย่างเช่นญี่ปุ่นกลุ่มอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเน้นไปที่การขจัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะเน้นตอนหลังเราใช้คำว่ากิโยตินกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะกลุ่มนี้ก็จะชัดเจนว่าคือเป็นอุปสรรคทั้งโลกล่ะใครแก้ได้ก่อนจะสำเร็จของเราก็พยายามมานานละไม่สำเร็จส่วนเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยมีความชัดเจนนะครับรัฐบาลรู้ว่าเอกชนอยากได้อะไรก็มีการต่อรองมีการแลกเปลี่ยนมีการเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวกันแต่ในเชิงที่ประเทศได้ประโยชน์อย่าง TSMC ที่เป็นบริษัทชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเนี่ยตอนก่อตั้งรัฐบาลไต้หวันบอกว่าวันนี้อนาคตมันอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์ล่ะรัฐบาลยื่นข้อเสนอนะครับมอริสชางบอกว่าคุณออกจากอเมริกามาเถอะมาอยู่ไต้หวันคุณอยากได้อะไรคุณต้องการเงินเท่าไหร่รัฐบาลต้องการอันนี้มาช่วยกันทำสุดท้ายเขาก็มีตรงนี้เขาก็มีตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วภาพที่เห็นก็คือว่ามันเป็นภาพที่เอาละเรามาถูกทางแล้วรัฐบาลที่ฟังเนาะแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นโดยทันทีหรือเปล่าอย่างที่คุณอิศรีคุณอนภัทรพูดนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ข้อสังเกตประการสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้คือว่าเวลาภาคเอกชนพูดเนี่ยเขาพูดเพื่อประโยชน์ของใครผมก็พยายามจะไปนั่งอ่านดูนะว่าในข้อเสนอภาคเอกชนที่พูดเนี่ยเป็นปกติครับถ้ารัฐบาลเชิญเราไปพูดนะเราก็จะพูดในสิ่งที่เราสนใจและเป็นประโยชน์ของเราถูกไหมครับคุณเอศรีคุณอนภัทรท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นฟังรายใหญ่พูดเนี่ยเขาก็พูดเพื่อรายใหญ่อย่าง data center ให้มีพลังงานสะอาดนะ data center จะได้มาลงทุนคนพูดก็เป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่ว่าเวลานักวิชาการพูดอย่างผมก็ว่าอ่ะแล้ว data center มาเนี่ยมันจ้างงานกี่คนมันใช้อุปกรณ์อะไรชิ้นส่วนอะไรในประเทศบ้างหรือนำเข้าทั้งหมดประเด็นต่อมาคือพลังงานสะอาดที่ data center อยากใช้เนี่ยแล้วประเทศไทยไม่ต้องใช้หรออุตสาหกรรมทั้งหลายของไทยไม่ต้องใช้พลังงานสะอาดเขามาเขาแย่งเราหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่ภาคเอกชนพูดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศที่มันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศจริงๆหรือเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขยับเร็วๆอย่างที่เราอยากเห็นกันเนี่ยอยากให้ฟังภาคเกษตรกรรมอยากให้ฟังภาค SME อย่าง MD CEO ของกรุงไทยบอกว่าวันนี้ SME เรากู้ไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่น่าสะท้อนใจมากนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐกฎระเบียบเนี่ยรัฐออกเองได้แต่ว่าถ้าเบอร์หนึ่งของสมาคมธนาคารบอกว่า SME กู้ไม่ได้แล้วมาจากธนาคารอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยเนี่ยผมว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในระบบตรงนี
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าการฟังรัฐบาลจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศครับคุณเอศรีคุณอนภัทรครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ที่ฉันเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะก็จี๊ดเหมือนกันที่พูดถึงแบงค์นะที่บอกว่าวันที่ฝนตกอ
2: ่ะ
1: ท่านดันจะเก็บร่มซะงั้นท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการบางทีก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเนาะแต่แบงก์บางทีก็เขาก็มองเรื่องความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่ะเป็นมุมมองที่อาจารย์สะท้อนมาในเช้านี้นะคะถึงสิ่งที่รัฐบาลฟังเสร็จแล้วเนี่ยหรือต้องฟังมากกว่านี้อย่างไรสามารถเอาไปใช้ไปปรับได้อย่างไรบ้างที่แน่ๆคือต้องรีบนะคะแล้วก็มี success case มากมายเลยมาเล่าให้เราฟัง
0: ต้องแอคชั่นครับต้องแอคชั่นครับ
1: ด่วนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพัตตี้และน้ำหวานลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเจอกับ Good Morning อาเซียนได้ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อน

0: ที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40นะครับปรากฏว่าตัวเลขณขณะนี้เกือบจะ15ล้านสิทธิ์แล้วนะครับในการเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยสำหรับเรื่องของระบบสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าก็ยังสะดวกนะครับน้องแอนลงไหวไหม
1: เรียบร้อยค่ะกด2ทีได้เลยค่ะไม่ได้มีสะดุดอะไรเลย
0: คือ
1: กดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้เองเหรอง่ายมากอันนี้คือสำหรับคนที่มีการลงทะเบียนการใช้โครงการไปรอบที่แล้วแล้ว แต่ถ้าสำหรับพี่ณรงค์เนี่ยก็คือกดไปเสร็จปุ๊บเขาให้รอ3วัน
0: 3วัน
1: เพ
0: ื่อ
1: ให้กรมการปกครองนะกรมการปกครองจะดำเนินการตรวจสอบว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคุณสมบัติครบหรือเปล่าถ้าครบเดี๋ยวจะมี SMS ส่งกลับมา
0: ครับขอเริ่มรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ครับเวลา 6:00 นถึง 23:00 นและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 21:00 นครับในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมก็คือวันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านทงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และก็ร้านโอทท็อปและบริการขนส่งสาธารณะนะครับรัฐจะช่วย 60% เราจ่าย 40% รัฐบาลร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่กำหนดให้ 60% โดยตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็เป็นรายละเอียดของพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างที่บอกไว้นะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้ว่าโวเป๋าตังไม่ล่มรองรับได้300,000คนต่อวินาทีโฆษกคลังออกโรงการันตีอนุทินคุย3ผู้บริหารเอกชนลุยเฟรนช์ชายตลาดยุโรปก็เป็นรวมภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสไปด้วยครับ
1: ขณะที่การลงทะเบียนนี้นะคะก็ตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยนะคะ15ล้านสิทธิ์ไปแล้วค่ะทางด้านเอกชนเองค่ะก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยดัน GDP ขึ้นมาได้นะคะโดยนายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะออกมาแสดงความมั่นใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยสร้างอานิสงส์กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะคาดการว่าจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของกลุ่ม SME ภาคการผลิตเติบโตถึง 35-40%

0: จนแล้วก็ยังมีการขานรับมาตรการ Made in Thailand Plus นะคะหรือว่า MIT Plus ที่รัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาส SME ไทยเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้นไปถึงร้อยละ45-50โดยสอทยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมถึงรัฐบาลค่ะขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งระบบอัตโนมัตินวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมไปถึงการขยายมาตรการโซลาร์ลูฟท็อปค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพการเงินและ SME ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองก็พบว่าบรรดาธนาคารสาขาต่างๆก็มีประชาชนเดินทางมาเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชันเป่าตังกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ทำให้เข้าระบบไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้หลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ธนาคารดำเนินการให้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีคนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40 30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนเป่าตังวันนี้คลังปรับระบบใหม่รับ 300,000 ต่อวินาทีสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปรอเงินได้เลยคนไทยพร้อมหรือยังตื่นมา6โมงเช้าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40คลังมั่นใจรอบนี้ผ่านฉลุยการันตีระบบไม่ล่มพร้อมเต็มที่รับมือ30ล้านสิทธิ์โบปรับระบบแอปเป่าตังรองรับ 300,000 รายต่อวินาทีค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพี่พาดหัวข่าวบอกว่าดีเดย์สมัครไทยช่วยไทยพลัสนะครับดีเดย์เปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6 40 40วันนี้เชื่อลดภาระค่าครองชีพควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแจงยิบขั้นตอนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเอกชนมองกระตุ้นให้ GDP ของ SME โตขึ้นถึง 35-40% ได้และรัฐใช้กฎกระทรวงหนุน SME และสินค้า Made in Thailand ครับส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลพร้อมคณะยังคงปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นวันที่3ครับโดยคณะของนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ลงทุนในฝรั่งเศสนะเป็นบริษัทของไทยก็มีการพูดคุยหารือกันนะครับหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยครับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อภาครัฐก็คือ 1. สนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บสินค้าไทยจาก 24% เหลือ 0% ครับทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้น 2. การส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติสิ่งที่ปรากฏก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติอาหารนั้นผิดเพี้ยนครับภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมให้คนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปครับได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยที่จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมเรื่องนี้ต่อไปครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกหนูสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยอนุทินถกเอกชนไทยที่ลงทุนในเมืองน้ำหอมหวังต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปโดยเฉพาะร้านอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมครับ
0: มากันที่เรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะนายนิกรค่ะก็ได้มีการระบุถึงไทม์ไลน์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำสสของพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เป็นพรรคการเมืองแรกเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคการเมืองอื่นๆก็เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้

0: ี้นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยก็เปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ในช่วงกลางปี2572ค่ะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากรัฐสภานัดพิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายนและรับหลักการในวาระ1ส่วนวาระ2และ3ช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นค่ะรัฐสภาจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบนำร่างขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศบังคับใช้ในฉบับกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งในช่วงสิงหาคมปีหน้าจนถึงสิงหาคมปี2571ก็คาดว่าเป็นช่วงการสรรหาส.ส.ร.ที่จะใช้ขั้นตอนนี้ใน 1-2 เดือนเมื่อได้ส.ส.ร.แล้วจะตั้งคณะกรรมการ45คนมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความเห็นที่มาจากส.ส.ร.ตัวจริง15คนมาจากส.ส.ร.สำรองอีก15คนสรรหากลุ่มบุคคลอีก15ออกไปรับฟังความเห็นและจะทำรัฐธรรมนูญอีกเป็น1ปีค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในมติชนค่ะภูมิใจไทยกลางทำลายมิถุนายนผ่านวาระ1รัฐธรรมนูญใหม่ใช้ปี72ลุ้นประชามติครั้งที่2กุมภาพันธ์70สว.โต้เถียงปมระบอบสีน้ำเงินอนุทินนำทีมถกประธานาธิบดีมาครงปลุกความร่วมมือสานสัมพันธ์2ประเทศส่วนในหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ50สว.เปิดเวทีถล่มเถียงยั่วกล่าวหาทำลายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เมษายนพฤษภาคม72นายกเจรจาดิว FTA 50สว.ไม่ทนเปิดเวทีเตรียมถล่มเพ็งรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหลังกล่าวหาสภาสูงทำลายประชาธิปไตยภายใต้ระบอบสีน้ำเงินด้านธนกรอาจปิยบุตรเลิกปลุกปั่นทำสังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีจวกตั้งใจมองข้ามข้อเท็จจริงปล่อยให้อคติบังตาเน็บอย่าทำตัวเป็นคนใจแคบหัดมองคนอื่นในแง่ดีบ้างส่วนนิกรกลางทำลายละเอียดยิบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดประกาศใช้ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี72เข้าพิจารณาในรัฐสภาวาระแรกมิถุนายน69โหวตวาระ 2-3 เดือนโหวตวาระ 2-3 เดือนมิเดือนตุลาคมปี69ทำประชามติครั้งที่2มกราคมกุมภาพันธ์70ส่วนครั้งที่3กุมภาพันธ์72ด้านนายกอนุทินหารือเอกชนไทยในฝรั่งเศสค่ะ
1: ขยายความนะครับกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะที่มาตำหนินายปิยบุตรนะครับที่เสนอให้มีการยกเลิกองคมนตรีนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับโพสต์ Facebook ตอบโต้กรณีที่นายปิยบุตรระบุถึงข้อเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีโดยอ้างว่าคนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของคณะองคมนตรีจนอาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันว่าคนจำนวนมากที่นายปิยบุตรอ้างถึงน่าจะหมายถึงด้อมส้มทั้งหลายที่เฮไหนเฮไปด้วยกันกับนายปิยบุตรแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแน่นอนนายปิยบุตรเองก็รู้อยู่แก่ใจอีกว่าคณะองคมนตรีไม่ได้มีอำนาจบริหารประเทศไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือว่าแต่งตั้งโยกย้ายอะไรได้เลยแต่นายปิยบุตรตั้งใจมองข้ามข้อที่จริงเหล่านี้ไปแล้วหันไปทราบภาพความหวาดระแวงต่างๆทางการเมืองขึ้นมาปลุกปั่นด้อมส้มแทนทางที่ตั้งแต่อดีตมาองคมนตรีก็เคยเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่นายปิยบุตรเลือกที่จะไม่พูดความจริงนายปิยบุตรไม่ควรมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเพียงด้านเดียวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งที่ข้อที่จริงแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำว่าคณะองคมนตรีจะเข้ามาสั่งการรัฐบาลตามที่นายปิยบุตรพยายามสร้างภาพนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับรุมสับเท้งและปิยบุตรสวเดือดนัดแถลงตอบโต้ซัดบ็อกมีอคติต่อสถาบันปิยบุตรชี้สภาพสังคมผิดปกติไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดการปลุกต้องมีพรรคการเมืองที่ชี้นำความคิดรอสถานการณ์สุขงอมธนกรอัดปิยบุตรใจแคบอคติมังตาเลิกปลุกปั่นให้สังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีหมอวรงค์ย้อนกลับ หากอยากประหยัดงบต้องร่วมกันแก้การทุจริตสิทธิประโยชน์ของนักการเมืองสว.ไม่ทนรวมตัว50คนนัดแถลงโต้หัวหน้าเพ้งกล่าวหาร่วมระบอบสีน้ำเงินทำลายหลักการประชาธิปไตยนิกรการทำลายรัฐธรรมนูญใหม่ค่าประกาศใช้พฤษภาคม72ส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองครับบอกว่า50

0: สว.แท็กทีมสวนเท้งปมระบอบน้ำเงินครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุทางรถไฟนะครับต่อเนื่องล่าสุดสาว21ปีที่เพิ่งเรียนจบปวส.ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านถูกรถไฟชนเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังนะครับเหตุการณ์รถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตครับเกิดบริเวณหลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยและกระบัง3แยก4แขวงเขตลาดกระบังกรุงเทพครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณพุ่มหญ้าห่างจากทางลัดผ่านทางรถไฟประมาณ50เมตรพบร่างหญิงสาวอายุ21ปีนอนเสียชีวิตอยู่ครับมีบาดแผลศีรษะแตกเป็นแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงขาวสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างออกไป100เมตรพบศพพบขบวนรถไฟสินค้าครับหมายเลขขบวน4403จอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อแล้วก็พนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ครับจากการสอบถามทราบว่านางสาวเอขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นขณะเกิดเหตุจอดรถจักรยานคล่อมอยู่บนรางที่1ครับจังหวะนั้นขบวนรถไฟสินค้าวิ่งลัดแล่นผ่านมาจึงทำให้เฉียวชนแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ครับบอกว่านะฮะรถไฟชนจักรยานยนต์สาวจอดคล่อมรางเปิดบูดเตือนแล้วเบรกไม่ทันขยี้เละเร่งตรวจ DNA ศพที่8รถไฟชนปอ206มักกะสันหลังเพื่อนร่วมบริษัทสงสัยหนุ่มวัย44เป็นเหยื่อนิรนามรายสุดท้ายก็คือรายที่8ครับ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสลดซ้ำรถไฟขยี้จักรยานยนต์ไร้ไม้กั้นสาวดับกระเด็น50เมตรบนทางลักผ่านตำรวจลาดกระบังเร่งสอบคนขับเปิดบูดหรือไม่แห่อาลัยพิธีเผาน้องโรสกลับไม่ถึงบ้านรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจังสาววัย21ปีร่างกระเด็นเสียชีวิตค่ะส่วนในผู้จัดการรายวัน360องศานะคะก็มีเรื่องของรถไฟค่ะหลังจากที่มีแนวคิดว่าไม่ให้ตู้สินค้าเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลากลางในช่วงเวลากลางวันนะคะคำสั่งห้ามรถไฟตู้สินค้าเข้ากทม.เริ่มทำพิษเอกชนอดต้นทุนเพิ่มเกิดปัญหาคอขวดคำสั่งห้ามรถไฟรถบรรทุกสินค้าในกรุงเทพช่วงกลางวันเริ่มสร้างผลกระทบผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกโอดต้นทุนเพิ่มขอการท่าเรืออำนวยความสะดวกวันเกิดปัญหาภาวะคอขวดสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ไหลเข้าสู่โรงงานและท่าเรือไม่ต่อเนื่องระบุแทนที่จะช่วยลดปัญหารถติดอาจจะเป็นการเพิ่มปริมาณรถบนท้องถนนโดยใช่เหตุค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพได้สำรวจพบคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่านั้นนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังมีคะแนนนำอันดับหนึ่งอยู่ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,179 คนทำการสำรวจระหว่าง 19-22 พฤษภาคมเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งที่

0: ที่สองพบว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันครับก็คือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันที 36.39% รองลงมาก็คือมีเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37% และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นผังเมืองความปลอดภัย 16.12% สำหรับผู้ว่ากทม.คนต่อไปที่อยากให้เป็นนะครับก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ 57.68% ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17.90% แล้วก็นายคมสันพันวิชาติกุล 4.75% ครับส่วนการเลือกตั้งสก.กลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกสก.จากพรรคประชาชน 35.20% แล้วก็มองว่าหลังจากได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วกทม.น่าจะดีขึ้น78.03% ครับพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับสำหรับประเด็นนี้ชัดชาติคะแนนนำทิ้งห่างสุรศิษฐ์โพเผยชัดชาติยังนำโด่งแถมคะแนนขยับขึ้นดร.โจแผ่วลงชี้คนกรุงต้องการผู้ว่ามีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีส่วนสก.เลือกของพรรคประชาชนด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เปิดตัวลงอิสระยันบิ๊กป้อมให้กำลังใจลั่นขอเป็นแม่ทัพไม่ใช่แม่บ้านชูกรุงเทพเมืองปลอดภัยระดับโลกขณะที่กรุงเทพเป็นได้ลุยสยามเปิดนโยบายช่วยเพิ่มรายได้ไรเดอร์ปล่อยกู้ดอกต่ำวินจักรยานยนต์หาเร่แผงลอยฟุ้งตั้งสำนักงานจัดหาคู่ด้วยครับ
1: พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของไทยกัมพูชากันบ้างค่ะวันนี้นะคะในฝั่งของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนฝรั่งเศสเสร็จสิ้นค่ะคุณศรีหศักดิ์ก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะคะตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะเกี่ยวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งในเวทีนี้จะได้พบกันกับนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาด้วยโดยคุณศรีหศักดิ์ค่ะระบุว่าสิ่งที่เป็นห่วงค่ะคือภายหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่พบกันในกรุงเซปูของฟิลิปปินส์ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะพลิกโฉมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันตามสิ่งที่ตกลงกันมาแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางฝ่ายกัมพูชาทำให้ไทยไม่สบายใจนะคะที่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติไปกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยการสู้รบโดยพูดว่าไทยเรานั้นโดยมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องทวิภาคีในการประชุมระหว่างประเทศค่ะทางที่ผู้นำทั้งสองชาติตกลงกันแล้วว่าจะไม่นำประเด็นทวิภาคีระหว่างสองประเทศไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ยังพูดเรื่องเดิมว่าประเทศไทยนั้นรุกล้ำดังนั้นก็จะต้องไปพูดคุยกับนายปรักสุคนค่ะว่าการกลับไปสู่การให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆสิ่งที่เราต้องทำคือความจริงใจและประเทศไทยมาด้วยท่าทีนี้นะคะผู้นำสองประเทศคุยกันแล้วไม่ใช่การพูดว่าอย่างทำอย่างเราจะต้องมองไปข้างหน้าร่วมกันค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสังคเมนหุบปากศรีหศักดิ์สอกกลับยับมั่วใส่ร้ายประเทศไทยศรีหศักดิ์เตือนเขมรหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังโจมตีกลางวง UNSC จีไม่เกิดประโยชน์หวังเขมรจะเปลี่ยนแนวทางมองไปข้างหน้าค่ะ
0: กรมควบคุมโรคครับเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่ว่าสั่งคุมสังเกตอาการ21วันนะครับแล้วก็เตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มครับ นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลานะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็สาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อ17 พฤษภาคมโดยยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษา

0: ที่รับการรับรองอย่างเป็นทางการสถานการณ์ระบาดในคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นครับไทยเราเองก็เตรียมพร้อมในการรับมือตอนนี้มีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยมาแล้ว10คนแม้ว่าผ่านการคัดกรองเข้มแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะสังเกตอาการคนกลุ่มนี้อีก21วันแล้วก็เตรียมจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศหาแนวทางสกัดเชื้อให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับสาธารณสุขจ่อถกกต.เคาะมาตรการสกัดอีโบลาเข้มกรมควบคุมโรคเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่สั่งคุมไว้สังเกตอาการอีก21วันเตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มชี้สายพันธุ์โควิด-19ในไทยสายพันธุ์หลักเป็น NB.1.8.1 ทำติดเชื้อพุ่งแต่ไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรครวดเร็วหรือว่ารุนแรงขึ้นครับ
1: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะทั้งเรื่องของมีบุคคลเข้าไปบุกยิงทำเนียบขาวของสหรัฐแล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐอิหร่านด้วยค่ะเดทัวไอ้คลั่งบุกยิงทำเนียบขาวหยามประธานาธิบดีทรัมป์พลเมืองบาดเจ็บ1อเมริกันชนช็อกทั้งชาติหนุ่มสติแตกคลั่งเปิดฉากสับใส่เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานบริเวณจุดตรวจรปภ.ทางเข้าทำเนียบขาวต่างฝ่ายต่างดวลกระสุนเดือดก่อนมือปืนจะพลาดเจอบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลสิ้นใจไปปรโลกคนเดินผ่านโดนลูกหลง1รายเจ็บไปด้วยส่วนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนั่งทำงานอยู่พอดีค่ะอีกรอบนึงค่ะอิหร่านฮึ่มยุติปิดล้อมทะเล30วันให้เรือน้ำมันผ่านหากสหรัฐยังเฉยห้ามเอี่ยวฮอร์มุซทั่วโลกจับตาสันติภาพตะวันออกกลางหวยออกได้ทุกหน้าเดิมพันครั้งใหญ่อิหร่านกล่าวต้องได้คุมฮอร์มุซยื่นคำขาดปลดล็อกทรัพย์สินเลิกคว่ำบาตรทางทะเล100%และเปิดช่องแคบพอมูสพ่วงดึงเลบานอนเข้า MOU ยังไม่แตะนิวเคลียร์ส่งมอบยูเรเนียมให้ใครขณะที่ผู้นำสหรัฐโบดิลใกล้จบโยนหินถามทางผู้นำอิหร่านกอดขีดเส้นตายตัดสินใจถล่มซ้ำลือหึงมักกันกางแผนทิ้งระเบิดเจาะบังเกอร์ถล่มคลังยูเรเนียมใต้ดินเมืองอิสฟาฮานหากดิวล่มค่ะ
0: เกิดเหตุอีกแล้วนะครับเรื่องของหมอดูหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามและข่มขืนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับตำรวจไปจับกุมนายบุญยฤทธิ์ทองใบอายุ65ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาช่อโกงทรัพย์และข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นภายในสำนักงานหมอดูเขมรโบราณพื้นที่นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบชลบุรีคดีนี้ก็สืบเนื่องจากหญิงอายุ51ปีเขาแจ้งความว่ารู้จักกับผู้ต้องหาผ่านการแนะนำหลังมีปัญหาความรักและก็ต้องการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมโดยผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถแก้กรรมต่อดวงและก็เรียกคนรักกลับคืนมาได้ครับก่อนชักชวนให้ทำพิธีต่างๆพร้อมเรียกค่าเก็บค่าครูค่าเครื่องบูชาค่าทำพิธีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน69มูลค่าความเสียหายกว่า 1.7 ล้านบาทผู้เสียหายยังอ้างด้วยนะครับระหว่างทำพิธีผู้ต้องหาได้มีการนำปลัดขิกสอดใส่อวัยวะเพศแล้วก็ได้ลวนลามข่มขืนด้วยนะครับจึงนำมาการขอหมายศาลและบุกเข้าจับกุมได้ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอีกแล้วรวบหมอดูเขมรหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามสูญเงินกว่า 1,700,000 บาทนะครับเช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวครับแก้กรรมโชว์อีกลวงขืนใจสาวใหญ่สูญเงิน 1,700,000 ตำรวจชลบุรีบุกจับคาบ้านครับ
1: เคนยิป21นอมินีเขมือบพังงานนำตัวส่งฝากขังยึดโฉนด38แปลงมูลค่ากว่า200ล้านบาทอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะสอบเข้ม21นอมินีรุกที่ดินใช้คนไทยถือครองงัดไม้แข็งเอาจริงค้านประกันจ่อนำตัวฝากขังศาลจังหวัดสมุยด้านตำรวจสุราษฎร์ธานีใช้ Big Data สแกนเส้นเงินมัดตัวเชื่อหลักฐานแน่นเอาผิดได้แน่ตีกรอบ48วันสรุปสำนวนส่งอัยการแฉพฤติกรรมแสบใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างเปิดธุรกิจบังหน้าฮุบที่ดินทำเลทองตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กับรายการ9ทันข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนคึกคัก1ชั่วโมงแรกลงทะเบียนสำเร็จกว่า15ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยช่วงเปิด6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังค์พร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงแต่เมื่อกดต่อเนื่องก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยช่วงที่ลงไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้เมื่อกดใหม่ก็สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จและภายใน1ชั่วโมงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า15ล้านคนเหลือสิทธิ์อีก14ล้านสิทธิ์ขณะที่หน้าเพจของธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งข้อมูลเปรียบเทียบกับการลงทะเบียนครั้งที่แล้วว่ารอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียนได้5ล้านคนรอบนี้23นาทีลงทะเบียนได้10ล้านคนรอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่าเดิม1เท่าสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อความให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะส่วนการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเดือนละ 1,000 บาทและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยรัฐช่วยออก 60% เราจ่ายเอง 40% สำหรับซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าจำเป็นไม่รวมร้านค้าภาคบริการเช่นร้านตัดผมร้านนวดหรือสปาตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งวงเงิน 1,000 บาทจะถูกตัดยอดทุกสิ้นเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ในวันนี้โดยรอบนี้คลังได้ปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังให้สามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีซึ่งเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: งสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
2: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

็นแดดออกเป็นไม่ได้เก็บตะวันลูกเดียวเลยทีเดียวนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้าวันจันทร์25 พฤษภาคม 2569นะคะเช้าวันที่อากาศค่อนข้างจะนะคะสดชื่นมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแสงแดดนี่แจ่มจรัสเหลือเกินนะคะหลายท่านหลายคนถึงที่ทำงานกันแล้วเนาะกำลังจะลงมือทำงานนะคะมือขวาหยิบปากกามือซ้ายหยิบแก้วกาแฟ มีความสุขกันทุกท่านและทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่บางคนก็ยังคงอยู่บนท้องถนนนะคะใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยวันแรกของสัปดาห์สุดท้าย

ของเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนใช่ไหมคะอีกแค่สัปดาห์เดียวเองเนาะคุณผู้ฟังนะตั้งใจทำงานกันนะคะสัปดาห์นี้เงินเดือนหลายท่านหลายคนน่าจะออกกันแล้วล่ะในสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่าสิ้นเดือนมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่วันที่1มิถุนายนก็เป็นวันจันทร์พอดีพอดีแล้วยังไงก็ยังคงต้องหยุดยาวกันอีกนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะคะยังคงมีวันหยุดอีกหลายวันเลยทีเดียวนะคะก็มีความสุขกันค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่วันนี้เรายังคงต้องทำงานนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดกาลและหยาดพิรุณบทเพลงสตริงในยุค80และ90นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่เนาะมาร่วมรับฟังบทเพลงนะคะที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของเราวัยรุ่นยุค80-90นี่แหละนะคะพร้อมกับการทำงานในเช้าวันจันทร์ที่สดชื่นกันด้วยไหนใครลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยกันแล้วบ้างคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพอดีว่าอย่าบรุนนี่รอบที่แล้วได้นะคะรอบนี้ก็แค่กดเข้าไปเขาบอกว่าลงทะเบียนเรากดเข้าไปตรงไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีให้เรากดลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนโอ้โหรวดเร็วมากๆเลยนะคะกดแค่2ครั้งอ่ะกดเข้าไปตรงให้ลงทะเบียนนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยนะคะง่ายดายเหลือเกินแต่ไม่แน่ใจว่าคนที่ปีที่แล้วไม่ได้สิทธิ์นะคะวันนี้ต้องลงทะเบียนใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างนะคะยุ่งยากกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะลองส่งข้อความเข้ามาแจ้งกันได้นะคะทาง LINE ADM CR01 หรือว่าทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเรานี่แหละนะคะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากยังไงหรือเปล่าหรือว่าระบบมันหมุนอยู่หรือเปล่าค้างอยู่หรือไม่ใครที่เป็นคนลงทะเบียนใหม่แล้วได้สิทธิ์กันแล้วบ้างนะคะลงปุ๊บได้ปั๊บเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาได้นะคะจะได้ดูว่าคนที่เขาต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่เนี่ยระบบมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะเห็นบอกว่าเท่าไหร่นะ1นาทีได้กี่สิทธิ์นะ1นาทีน่าจะไม่แน่ใจ1นาทีได้ประมาณ300,000สิทธิ์หรือ500,000สิทธิ์ไม่แน่ใจนะคะลองแจ้งกันเข้ามานะคะใครได้แล้วหรือใครระบบมันยังคงหมุนอยู่ลองออกก่อนนะคะออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะลองดูเนาะสู้ๆกันไปนะคะแต่ถ้าใครได้สิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะเริ่ม1มิถุนายนกันแล้วเนาะช่วงเวลานี้ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ8นาฬิกาโดยประมาณยาวไปจนถึง10นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ

0: Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travel ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนัง Soft Tech นุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่ค่ะแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918และ085-867-4488ฝากเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆที่บริษัท Toyota เชียงรายจำกัดมอบให้คุณผู้ฟังค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90 บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25

ใจน้ำแข็งค่ะผลงานของพี่เท่อุเทนพรหมินนะคะ2535คุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นะคะแนะนำเข้ามาด้วยช่างอ้วนค่ะทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเราอย่าเพิ่งเห็นแวบๆนะคะแต่ยังไม่ได้เข้ากดไปอ่านเห็นช่างอ้วนบอกว่าขอเพลงใจน้ำแข็งของพี่เท่นะคะก็เลยจัดให้ซะเลยเนาะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE ADM CR01 ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานน้องโดมเฟอร์นิเจอร์แม่สายพี่ลาอินแก้วนะคะพี่บุญคำคุณแม่ศิรานีพี่สาวท่าก็เปลือกมาแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ใครอีกพี่อะไรอีกอ่ะตาไม่เห็นที่อ่านมานี่คือดูรูปนะคะดูรูปแล้วก็จำเอาเออนะคะแล้วก็ทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเรามาเช้าวันนี้นะคะใครเข้ามาทักทายอย่าปรุนกันแล้วบ้างในช่วงเวลาดีๆสถานีเพลงเพราะตลอดกาลทักทายหนุ่มส่งน้ำแข็งค่ะทักทายพี่นิเวศหมอป่านะคะสวัสดีพี่จอมยุทธพี่โอ๊ตค่ะคุณนายแม่บอกสุขสันต์วันจันทร์ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยๆและโชคดีตลอดไปนะคะทักทายพี่อรพินด้วยแล้วก็พี่บุญกรรมมาทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทักทายแม่สีดาค่ะพี่สกลบอกว่าอะไรก็ตามถ้าได้มาแล้วหากเรารู้จักรักษามันไว้จงเชื่อเถอะว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเรานานเสมอนะคะทักทายพี่เอ็มน้ำแข็งน้ำดื่มด้วยสวัสดีทักทายพี่บลูโซนนะคะพี่ลัดดาก็มาแล้วเนาะพี่ล่าอินแก้วมาทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะสวัสดีคนขี้อายค่ะนี่ช่างอ้วนมาแล้วเห็นละนะคะแล้วก็ใครอีกพี่นุพรค่ะบอกว่าเราฟังอยู่อยากฟังเพลงทนดูไม่ได้ของพี่เท่โอ้ยวันนี้ทำไมพี่เท่ขายดีจังเลยอ่ะสวัสดีชายเขียวด้วยบอกว่าลงทะเบียนผ่านแล้วจ้าบ่อยากเลยเจ้าบ่ถึงนาทีผ่านแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะพี่บลูโซนบอกว่าวันจันทร์ที่แดดร้อนมากขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนขอเพลงฤดูที่

แตกต่างของพี่บอยกสิยพงษ์เข้ามานะคะสวัสดีพี่อันด้วยค่ะบ่าวลูกสามอ๋อย้อนหน้าออกมาเนี่ยบ่าวลูกสามสดจดย้อนหน้าออกมาสวัสดีทักทายป้าตู่ด้วยนะคะป้าตู่ป้าติ่งป้าลานเนาะสวัสดีทักทายพี่จิตด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะอยู่ด้วยกันช่วงเวลาดีๆกับสถานีเพลงเพราะตลอดกาลนะคะทักทายไปยังกลุ่ม LINE แฟนคลับอสมทเชียงรายนะคะแล้วก็ทางกลุ่ม LINE แฟนคลับเมืองรวงด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีทักทายพี่พิชานด้วยส่งข้อความเข้ามาให้ทางFacebook นะคะรวมไปถึงพี่สถิรพงษ์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันจันทร์โชคดีมีความสุขโอ้ขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะพี่สกลบอกว่าดีใจมากๆเลยเนี่ยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วนะคะตอนแรกนี่พี่สกลบอกหมุนติ้วๆเลยเกือบไม่ได้พี่คิดถึงคำพูดน้องหยาดบอกว่าคิดสิ่งดีค่ะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามามันได้เลยน้องหยาดนั่นนะคะสายมูอย่างเรานะคะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะทุกการติดตามรับฟังนะคะกับสถานีเพลงเพราะตลอดการช่วงเวลาดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็นะคะมาถึงช่วงเวลาดีๆเราก็ต้องมีสิ่งดีๆฝากให้คุณผู้ฟังใช่ไหมคะวันนี้ก็เช่นเคยยับรุ่นมีผลิตภัณฑ์สิตราค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังรู้กันหรือไม่ว่าในช่วงที่อากาศร้อนๆโดยเฉพาะอากาศของประเทศไทยเนี่ยนะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝากกระริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้เหงื่อที่ออกมากผิดปกติเนี่ยคุณผู้ฟังก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื่นด้วยนะคะแล้วก็อาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยสิตราเขารู้ถึงปัญหานี้เขาเลยอยากให้เรารอดค่ะสิตราอีอีแตงโมนะคะเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาค่ะเหมาะสำหรับผิวหน้าในช่วงที่อากาศร้อนๆที่สุดเลยเพราะว่าอีอีแตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีนะคะที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกเอาความชุ่มชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดค่ะพอเรานำมาเป็นสารสกัดก็จะช่วยทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีนะคะซิตราอีแตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสค่ะใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแนะนำสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยนะคะใช้ทาหน้าได้ทุกเช้าเลยสำหรับสาวๆนะสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าช่วยให้เมคอัพติดทนนานค่ะซิตราอีแตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหลายคนฟังแล้วอยากลองใช่ไหมคะจะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยตอนนี้ที่เซเว่นมีโปรอีแตงโมแบบหลอดลด 30% คุณผู้ฟังปกติ1หลอดราคา179บาทลดเหลือเพียง125บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังรีบเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นเอาสิไปตุนกันด่วนๆเลยจ้า

คุณผู้ฟังคะให้เรื่องล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องออกแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาให้เหนื่อยแค่ใช้ซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยคู่ใจของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องน้ำ1ถังก็ลุยได้เลยฉีดตรงไหนสะอาดตรงนั้นด้วยแรงดันน้ำสุดพลังไม่ต้องง้อเครื่องใหญ่ๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆแรงเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานเปลี่ยนเรื่องล้างคราบที่แสนเหนื่อยให้กลายเป็นเรื่องแสนง่ายแค่มือเดียวไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างผนังคราบไหนก็หลบไปและพิเศษสุดสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจัดโปรสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซุปเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพร้อมชุดอุปกรณ์1ชุดคุณจะได้รับครบเซตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมตัวกรองน้ำยังไม่พอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกรับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นคละสีทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่999บาทใช้แล้วค่ะ999บาทเท่านั้นโทรเลยที่026660008 02666 0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะวูบกลางภารกิจอุดรแพทย์ทำ CPR จนอาการปลอดภัยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบ

0: และหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีจนสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมานายสารวุฒิกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมโดยก่อนหน้านี้นายสุริยะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักสำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายสุริยะมีกำหนดติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมตรวจความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพบปะประชาชนและผู้แทนภาคเอกชนโดยช่วงเช้ามีกำหนดลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ด้วยตอนนี้อาการนายสุริยะดีขึ้นแล้วแต่แพทย์ยังให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนายสุริยะยังยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสศูนย์ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ร้านอาหารจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพร้อมยอมรับตกลงเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับอาหารและจะส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินทางนี้รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่ด้วยดีเจ

ทนดูไม่ได้ผลงานของพี่เท่อุเทนพรหมมินค่ะแนะนำเข้ามาโดยพี่นพพรนะคะโอ้วันนี้พี่เท่ขายดีเนาะก่อนหน้านี้ใจน้ำแข็งนะคะเปิดให้ไปแล้วเนาะแนะนำเข้ามาโดยช่างอ้วนนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE ADM คอร์ด CR01 ที่เข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้นะคะพี่ชมัยพรบอกว่าอยากฟังผลงานเพลงรักเอ๋ยของพี่เบิร์ดธงชัย Mac in Thai อันนี้จำได้ว่าเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กของพนมนาคานะคะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะเพราะจริงๆค่ะเพลงนี้อยากฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายแม่จันดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้สถานีเพลงเพราะตลอดการที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะจันถึงเสาค่ะบทเพลงสตริงในยุค80และ90เนาะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอาจจะมีแบบ2,000 นิดๆนะคะมีปะปนกันเข้ามาเพลงไหนเพราะๆก็จะพยายามจัดให้นะคะแต่ถ้าเป็นเพลงที่ใหม่จริงๆเนี่ยต้องไปฟังช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะช่วงนั้นก็จะเป็นบทเพลงสตริงใหม่ๆค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกช่วงหนึ่งช่วงเวลาเย็นๆนะคะมาคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้ไปกันที่สิ่งดีๆจากทางร้านเมโยแก๊สกันก่อนคุณผู้ฟังคะแนะนำเลยนะคะถ้าบ้านไหนแก๊สหมดนะครั้งต่อไปคุณผู้ฟังแก๊สหมดไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องไปยกเองให้ปวดหลังด้วยเพราะว่าร้านเมโยแก๊สค่ะเขามีบริการจัดส่งนะคะแก๊สที่ได้น้ำหนักมาตรฐานเต็มถังเนี่ยถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังเลยทีเดียวนะคะจัดส่งให้ติดตั้งให้ถึงในครัวกันเลยทีเดียวต้องที่ร้านเมโยแก๊สค่ะเมโยแก๊สเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่นะคะที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานค่ะแก๊สน้ำหนักเต็มบรรจุส่งตรงมาจากโรงงานที่มีคุณภาพไว้ใจได้นะคะเจ้าของเป็นคนจังหวัดเชียงรายไม่เอาเปรียบพี่น้องชาวเชียงรายอย่างแน่นอนค่ะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านอาหารโรงแรมร้านซักอบรีดหรือแม้กระทั่งร้านขายของชำคุณผู้ฟังอยากรับแก๊สไปขายต่อนะคะก็ยินดีจัดส่งให้ถึงที่ด้วยทีมงาน

0: มืออาชีพผ่านการอบรมจากกลุ่มธุรกิจพลังงานค่ะเมโยแก๊สนอกจากจะเป็นตัวแทนของก๊าซหุงต้มปตท.แล้วนะคะยังเป็นร้านค้าเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอีกด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมไปดูโรงงานมาแล้วนะคะโรงงานนี่ใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแก๊สนี่เรียงกันนะคะเยอะมากๆคุณผู้ฟังแล้วที่สำคัญปลอดภัยด้วยนะคะร้านไหนบ้านไหนนะบ้านไหนเนาะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไปใช้ที่นี่ได้เลยนะคะได้ประหยัดไปอีก80บาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านเมโยแก๊สเบอร์โทรศัพท์นะคะ0611062233ค่ะไปที่ร้านเลยก็ได้เมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8ทับ1หมู่8ถนนเด่น5ดงมดาหลักกิโลเมตรที่7เลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงใกล้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะแก๊สหมดครั้งใดเรียกใช้บริการได้ที่ร้านเมโยแก๊ส0611062233เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ข่าวดีจากร้านเมโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเมโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061-106-2233แล้วมาร่วมงานกับเมโยแก๊สนะคะ

นะคะบอกว่ามาแล้วเจ้ามะลิซอยสี่ฟังได้ทุกเพลงเจ้าเพราะขนาดเลยเจ้าขอบพระคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอีกหลายท่านหลายคนสำหรับการแนะนำผลงานเพลงด้วยฤดูที่แตกต่างผลงานของพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะแนะนำเข้ามาโดยพี่บลูโซนเนาะสวัสดีทักทายหนุ่มดอยหวดด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะทักทายกันเข้ามาทาง LINE ADM กด CR01 ค่ะรวมไปถึง อะไรนะหนุ่มด้อยลานหนุ่มด้อยลานนะคะแนะนำผลงานเพลงคงเดิมเข้ามาค่ะเดี๋ยวเรียบเรียงแล้วก็จะจัดให้นะคะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันสักหน่อยสำหรับนะคะ FC ทุกท่านและทุกคนเลยที่เกิดเดือนพฤษภาคมแล้วกันเนาะแล้วก็พิเศษนะคะวันนี้25พฤษภาคมขออวยพรให้กับหนุ่มผมยาวนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพดีค่ะร่ำรวยเงินทองนะคะโอ้แล้วก็หลายคนที่มีวันเกิดในเดือนพฤษภาคมก็นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองบุญรักษาพระคุ้มครองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ

สุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขกันทุกท่านและทุกคนค่ะผู้ที่เกิดในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะเอาฝากผลงานเพลงรักเอ๋ยเข้ามาโดยพี่ชมัยพรค่ะ

0: ดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01MCOT Radio วิทยุอสมท.เชียงราย FM 101.25

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วหรอยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องก็ยังคงหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาจะติดนอกบ้านหรือติดในบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

บางคนก็ยังคงต้องตามหากันอยู่นะคะแต่บางคนก็เจอแล้วเจอรักที่ดีเก็บรักษารักที่ดีนั้นไว้ให้อยู่กับเราตลอดไปนะคะทางเดินแห่งรักค่ะผลงานของพี่แอมสวรักษ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่ด่าอินค่ะนั่นเองค่ะเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาท้ายๆนะคะของวันนี้กันแล้วคุณผู้ฟังคะนะคะช่วงเวลานี้จนถึง10นาฬิกายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะพี่โบรับฟังอยู่แถวราชพัฒน์เชียงรายแนะนำเข้ามาค่ะโอ้โหเป็นเพลงท้ายๆของรายการกันเลยทีเดียวนะคะสายลมที่หวังดีผลงานของพี่สายจะ

เวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่จุ๋มอรวรรณคนสวยและลูกทุ่งยิ้มได้นะคะพี่สายมาแล้วขาดพี่ใหม่ไม่ได้ค่ะอ้าวไปกันต่อที่ไม่อยากให้เธอรู้ผลงานของพี่ใหม่เจริญปุระนะคะช่วงเวลานี้อย่าลืมขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสผ่าน4ชั่วโมงกว่า8ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคึกคัก4ชั่วโมงผ่านไปเหลือสิทธิ์ทั้งหมด 8,741,984 ล้านสิทธิ์หลังเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ส่วนคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกจะต้องรอ SMS ยืนยันอีก3วันส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์เป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ให้รีบยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยหรือสาขากรุงไทยทั่วประเทศพร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS หรือทักแชทหลอกและเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มย้ำไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569

0: แห่ไปธนาคารกรุงไทยหลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคักและวุ่นวายเล็กน้อยหลังประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้ส่งผลให้มีประชาชนแห่เดินทางมายังธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองจนแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงก่อนธนาคารเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านการกรอกข้อมูลแล้วระบบล่มหรือไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือ OTP ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเสียสิทธิ์จึงเดินทางมาที่ธนาคารจนล้นออกมานอกอาคารซึ่งทางธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนง่ายธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาแม้จะมีเสียงบ่นตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าลงทะเบียนยากระบบล่มแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เพียงง่ายๆนางสาวมนรดาวงมัดทองบอกว่าตนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการและถือเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าระดับฐานรากโดยมีวงเงินระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมรวมถึงการใช้จ่ายที่ครอบคลุมร้านค้าโดยเห็นว่าเพียงพอแล้วและไม่สมควรที่จะขยายไปให้ซื้อสินค้าในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้ค้าก็ทยอยยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นประชาชนจะนิยมใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากในช่วงนี้การค้าขายที่ยังไม่มีโครงการขายสินค้าได้เรื่อยๆแต่เชื่อว่าหลัง1มิถุนายนที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้นโดยขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าร้านค้าใดเข้าร่วมในโครงการนี้บ้างธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสถิตภวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮไลท์

0: ลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
3: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

0: นำโศกเจ้าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าจะอกหักยังไงก็ไม่รู้นะเจ้าเนาะอกหักก็ยังดีกว่ารักไม่เป็นจะจีบเธอก็เป็นตุ๊กจะจิบชามกก็กว่าจะเป็นเบาหวานน้ำมันนะเจ้าเนี่ยยังไงก็ดีกับชีวิตเลยนะคุณผู้ฟังเอ่ยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณเจ้าเช้าวันใหม่ฮะวันใหม่พอปฏิทินก็วันจันทร์นะเจ้า25พฤษภาคม2569เจ้าช่วงนี้มันยังฮ้อนบ้ายฮ้อนแต่ฮ้อนว่าพี่น้องเอ๋ยฮ้อนจนประจันในนะเจ้าอยู่ที่ไหนก็บ่ม่วนบางงั้นนะเจ้าอากาศมันฮ้อนแบบนี้เนาะเจ้าบ้านพี่น้องเป็นจะได้กันพ่องเจ้านะอากาศฮ้อนมันจุ่มอรวรรณก็หรือว่าหนาวหนาวหนาวกะมันต้องหนาวกะจุ่มอรวรรณหนาวเรื่องอย่างเจ้าก็บินไฟฟ้ามาน่ะกะหนาวกันเป็นแทบๆบางคนก็ตัวเลขก็ไปตี5 600 700 800นะบางคนนี่แบบโอ้มีแอร์เครื่องปรับอากาศหลายเครื่องนะเปิดมันทุกห้องเปิดมันทุกเครื่องบดเรายังบ้านนี่เปิดแอร์เปิดเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยปันโรงงานเนี่ยเจ้าเสี่ยงมาสองสามปันนะเจ้าเนาะโอ้บกองบินกับไฟมานี่ปากันหนาวหุยกันจอกจอกนะคุณผู้ฟังนะเออยังอีกก็มีเหมือนกันนะเจ้าจุ่มร้อนก่อนหนาวเหมือนกันนะอันนี้ใกล้จะสิ้นเดือนก่อนหนาวเหมือนกันนะเจ้าสู้ๆเจ้าวันนี้นะส่งกำลังใจให้กันต่อนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์นะเช้าวุ่นวายนะสายก็วุ่นวายเจ้าตอนแรงก็วุ่นวายเพราะว่าลูกหลานไปโรงเรียนเนาะโรงเรียนก็โอ้รถกดติดห่อนกาห่อนเนี่ยนะเจ้าห้ามจม
1: เวลาบุญมาอสมทเชียงราย
0: รักจุ๋มอรวรรณน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วบ่อยครั้งที่เมาแล้วอ้วกโปรดรูปหลังเบาๆฟังเพลงกันต่อดีกว่านะเจ้าเพลงนี้จืบเพลงว่าอย่างอ้อไม่ตอบเอาเฮ็ดทอบไปกอง

0: ันล่ะเริ่มต้นทักทายก็มาละนะไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครม่วนซะนะถูกใจเจ้าอุ้ยแอร์ฟังแล้วหุยจอกๆไก่จ๋าเจ้าไอชาตินี่เก่งเนาะตอบถูกเนาะวันนี้ขอฟังเพลงไอชาติขอฟังเพลงรักเก่าข้างกองฟางของไรอันก็ขอมอบส่งน้ำจิตน้ำใจไปยังพระเดชพระคุณท่านซอย8อยู่สันโก้งหลวงนะโดยเฉพาะยายอุไรนะเจ้าเป็นฟังตึงวันนะเจ้าโอ้ขอบพระคุณเจ้านะแฟนเพลงแฟนคลับจุ่มมรวันนี่มูคนเท่าไปจะหู้กำกันนะปะอุ้ยแม่อุ้ยนี่นะเนาะอายุสัก60ปลายขึ้นไปนี่นักขนาดเลยเจ้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเปิ้นฟังรายการบ่ฟังจุ่มมรวันมันเหมามันหม่นดิแน่ๆๆแต่ว่านี่ก็ไปเป็นอันพิธีกรงานสร้างกระแสวันงดสุบรีโลกนะเจ้าตีเซ็นทรัลนะเจ้าอันเปิ้นก็จ้างเฮาคุมแต่เนาะป๊าดไปเซ็นทรัลตั้งแต่บ่า 10:00 นนะเจ้างานแล้วหำกำ1ป๊าดโธ่นะเจ้าแม่ 6:00 ก็ใจเฮาคุมแต่คุมเป็นพิธีกรปากว่าเป็นปอดนะเจ้าปรากฏว่าอันไปป้าแม่บ้านนะเจ้าแม่บ้านเนกแม่บ้านคนงามนะเจ้าเนาะเจ้าเป็นแม่ของน้องขวัญเนี่ยนะเจ้าบอกว่าฟังจุ่มบรวันตะวันนี่แม่บ้านนี่เหมือนมีคิ้วที่จะเข้าเซนทันเลยนะเจ้านะบอกน้องขวัญน้องขวัญมาอยู่สาธารณสุขนะเจ้ามันบอกว่าพี่จุ่มเป็นมาเป็นพิธีกรเนี่ยแม่บ้านมานะเจ้าโอ้ขอประคุณจัดหนักนะเจ้ายายบ้านคนสวยนี่นะมาให้กำลังอกกำลังใจกันนะเจ้าโอ้ยินดีจัดหนักเจ้าวันนี้ทักทายสำหรับนุ่มไม้ใต้นะเจ้าไอ้สกลสวัสดีเจ้ามาให้กำลังใจกันนะเจ้าเนาะนอกนั่นก็เข้าแดกันหมดหายแซบกันหมดขอไปหลบอยู่ที่ร่มก่อนนะเพราะอากาศมันร้อนนะเจ้าคุณฟังอดเอาเนาะห้อนก็จะผ่านไปเย็นก็จะผ่านไปมันก็จะผ่านไปแบบนี้แหละนะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะยั่งยืนนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวอากาศร้อนๆนะเจอฝนก็อาจจะเย็นลงมาผ่องนะเจ้าจากฝนก็จะเข้าสู่หนาวกันละพี่น้องนะอากาศมันเวียนกันไปแบบนี้นะเจ้าของเฮามีความสุขใจในทุกวันนะเจ้าแต่จุ่มอรวรรณจะว่ามนุษย์เฮานี่ปรับตัวเก่งนะเจ้านะร้อนเฮาก็ไปลบเข้าห่มเนี้ยเนาะหนาวเขาก็เอาเสื้อมาใส่เนี้ยนะเป็นไข้เป็นเมื่อยเขาก็หายุกหายามากินนะเพราะว่าปรับตัวอยู่ได้ในสังคมนี้นะคุณผู้ฟังเนาะเจ้าช่วงนี้ฝากสิ่งดีๆกันก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมเครื่องมือแพทย
1: ์ครบบริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงตีเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกยังเยื้องบิ๊กซี2ถนนฟังขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ้
0: เดี๋ยวจะนี่เฮายังมีเตียงผู้ป่วยลดราคาเจ้า

ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ลดราคาหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันเจ้ารุ่น YE60B นะเจ้าปกติราคา 1,490 บาทบอกขายเขาขายเพียง990บาทเจ้ามาพอแพมเพิร์ดพระอ้อมผู้ใหญ่นะไซส์ M ไซส์ L นะช่วงนี้ก็มีโปรดราคาพิเศษเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรนึกถึงบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงราย053เจ้า

กับเข้าเมืองล้ำขนาดเอโอ้คนมีฝีมือนี่ถึงสุดยอดเลยนะเจ้าเนาะปัญญากับเข้าเมืองขายนี่จะขอไปอุดหนุนนะเจ้ามีอย่างพ่อของเจ้ามีตำมะโนนลาบคว้าแกงหอยแกงหอยเนี่ยก็ขอเอาหน้าอองให้จิ้มเด้อกกก้นหอยกับกกมันเลิกๆหน่อยจูบบะคืนเดี๋ยวไปซื้อแกงหอยก็ไม่กล้าเลยนะแกงผักลาใส่เห็ดอย่ากับข้าวเมืองๆเนี่ยนะ

รักเก่าข้างกองฟางสวัสดีเจ้าน้องจุ่มคนงามพกฟังอยู่นะเจ้าขอบคุณพี่แดงเจ้าขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเนาะเนี่ยจากกลุ่มไลน์ของเราเนี่ยนะเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเพิ่มเติมนะเจ้าอ่ะช่างนงมาแล้วก่อนไปทำงานลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus กันหรือยังนะช่างช่างวะหัวหน้าสุรชัยคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยแล้วเอนะเจ้าบางคนก็เข้าไปได้หมุนวนวนวนวนนี่นะบางคนก็

คุณไม่ได้รับสิทธิ์นะเนื่องจากว่าคุณชอบเล่าขวัญนายกครับแล้วก็ชอบพูดประชดประชันต่างๆนานานะชอบพูดประชดนายกว่ารวยงั้นอย่างนี้นะไม่ให้ครับคุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่ จะมีก็หาเนาะเจ้าแม่อุ้ยแอร์ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยเจ้าไอ้ตุ่นองจอกยังได้นี่จุ่มมรวันเหนื่อยเพราะลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพัดนี่มันตึงลงมาได้นะเจ้าใจเย็นๆเจ้าใจเย็นๆนะก่อยแตะเข้าไปเจ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้สุดฮอตมากๆเลยทีเดียวประชาชนแห่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะเจ้าวันแรกนะกรุงไทยรายงานณเวลา8:40ที่ผ่านมาเนี่ยนะยอดทะลุ20ล้านซิตแล้วจาก30ล้านซิตนะโอ้โหอันนี้เขาคร่าวนะเจ้าไม่เดียวเนี่ยกันทะลุป่ะกะ20ล้านซิตบ่กล้านะเจ้าเนาะสำหรับหลายท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วเพิ่นบอกว่าขอประมวลผลอะไรสัก3วันนี่ก็รอเพิ่นว่า3วันก็3วันน่ะเนาะเพราะว่าเขาแล้วนี่เฮาบ่ได้หยังก็เพิ่นสักอย่างเนาะเจ้าเฮาบ่ได้ใจซิตเจ้าสำหรับไผดีได้ใจซิดมาโดยตลอดนะวันนี้ถ้าแตะเข้าไปลงทะเบียนได้มันต้องฟาฟันระบบอย่างต่างๆซึ่งทางรัฐบาลมันก็บอกว่าเป็นติดตั้งระบบเป็นอย่างดีเลยเนี่ยเจ้ามันก็อาจจะหมุนเบิ้นๆๆอย่างกันพ่องกันนะเจ้าก็ขอฮื้อพ่อแม่พี่น้องอดใจรอกันสักนิดก่อยแตะเข้าไปนะก่อยแตะเข้าไปแต่เจ้าจุ่มร้อนตื่นมาอันตะวากันอู้ก็ตัวเก่าหรอไอ้นั่นมันผูกก็ได้6โมงก็ได้นะคะจะกดลงทะเบียนให้กำนี่นะเสียงลืมมึ่งนะเจ้า6โมงตื่นแล้วหมองคิ้วหมูคิ้วตาไปล้างหน้าแปรงฟันนะเจ้าปากก็ว่าหมูซึกตัวมกำ6โมง20นาทีเอาล่ะกำนันเข้าบาได้หมุนวนวนวนหายแต่ละแต่ละถ้าไม่ได้ฮับซิดก็เปิ้ลเห็นละก้าอีนะเนาะโอ้ไม่ได้แต่ผมแรงถ้าผมหมุนวนวนนี่เนาะน่ะจมก็ได้ทำสักกรรมเนาะเดี๋ยวก็ร้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ของตัวเก่าผมกำเป็นจะได้มันจะลงมาได้จะนั่นจะนี่จะนี่จะนั่นเนาะคุณฟังเนาะแตะเข้าไปเฮ้ยกำนี่ได้แล้วหรือกดปั๊บคุณได้รับสิทธิ์แล้วนี่ประมาณเนี้ยนะเจ้าโอ้ลงสว่า ไปแต่ยังลงมาได้แต่ก็แตะไปใจเย็นๆพี่น้องไปดีชอบเล่าขวัญนายกถ้าจะมาได้แน่เล่าขวัญแน่ๆเนาะไม่ได้รับสิทธิ์เพราะชอบเล่าขวัญรัฐบาลเนี่ยนะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะเจ้าขอบพระคุณจากคุณพี่สมพลเชียงรายโปรนะเจ้าบอกว่าไปเซอร์วิสแถวอูพีวีเซอร์วิสนี่หันเปิดวิทยุแย่ไว้วันค่ำเลยนะขอฟังเพลงอันนี้จ้าเกิดมาเป็นช่างชอมเออเป็นช่างซ่อมแต่แน่นะฝั่งนี่ไปหน่อยเป็นช่างชอมไปเหรอไล่เอารถไปซ่อมกระป๋าไปถ่ายคลิปวิดีโอ

0: เอาอย่างเบอร์ทงเบอร์โทรเบอร์ห้องไม่เอาอย่างเอากุญแจห้องไปเลยครับน้องครับนี่กุญแจห้องครับไอ้ปั๊มมือนะครับเนาะ3ชุดแจกเลยเนาะเขาได้อย่างกับใครเขาได้เขาไปเอาได้เลยอีนะเจ้าอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนื้อเจ้าเพราะๆเนื้อเจ้าจากศิลปินอย่างก็ชนอภิชาตินะเจ้าเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนะเอาเบอร์ห้องห้องนี่เนอะแล้วก็นี่คือกุญแจนี่ป้าน้องว่าคนเล่นใหญ่จัดใหญ่ทำจังอีมีนี่ก็ท่าจะขนาดนักเหมือนกันนะนะคุณผู้ฟังเนาะเจ้าช่วงนี้ยังที่ว่าเนี่ยอากาศมันร้อนนะเจ้ายุงกับนักตัวนะสาวน้อยสองสี่โบยุงนักช่วงนี้ต้องเตือนกันในเรื่องของยุงนะฝนตกมาเป็นห้าเป็นห้านะบึดตกบึดย่างนะเจ้ามันทำให้ฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันไปขังอยู่ในกระป๋องกะลายางรถยนต์เก่าก็นะเป็นตุ่มน้ำอันยังของเขาเนี่ยแต่บางทีเขาไม่ได้ปิดฝาไว้ปรากฏว่ายุงมาไข่นะยุงก็มันชอบน้ำใสนะเนาะแล้วก็ยุงที่คบเฮาก็คือตัวแม่นะเจ้าตัวแม่นี่โอ้โดยเฉพาะเมื่อวันนี้ออกหากินนะเจ้าหู้ตัวมกำปาดโทนะเลียวพอนี่ต้องนี่เด้งปึงลึงนี่นะเจ้าบางคนนี่แบบว่าตบผัวบิดไปกำเกียดไล่ตบไปจนได้จนเป็นนะเจ้านะบางคนก็อมิตรพูดอมิตรพูดนะกินจะกินอิ่มแล้วก็ไปเถอะสงสารนี่อีบ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังนะเขาจะต้องทำตัวให้ปลอดจากยุงคบนะเจ้าเพราะว่าถ้ายุงคบบ่อยๆเนี่ยโรคไข้เลือดออกนะเจ้ามันถามหาเจ้าคุณผู้ฟังระมัดระวังกันนิดนึงช่วงนี้โรคไข้เลือดออกนะต้องทำความสะอาดบ้านช่องห้องหอเปลี่ยนน้ำใจกันอย่างเมื่อยุงไปวางไข่ตัดวงจรไปเลยนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวก็มาว่ากันช่วงนี้เย็นๆหอมๆกันด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์แป้งเย็นคุณภาพกันดีกว่า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: สาวๆอยากรู้ไหมว่าอันยังได้ทำเมื่อนมๆเข้าหลงไหลเขาได้แบบต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังความหอมเย้ายวนนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงเนี่ยจะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศสัตติหอมเกินห้ามใจเจ้ายั่วยวนเย้าอารมณ์นุ่มๆเหลือเกินแป้งเย็นเพศสัตบ่ใจแค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหาซื้อได้ตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเจ้าอากาศฮ้อนช่วงนี้อดออเนอร์พี่น้องเนอร์อากาศก็ฮ้อนจะไปปากนักเปิดเพลงนัก

0: จังหวัดอกหักนะเจ้านะภาคต่อเจ้านะหันก็เจ้าอันยังมันก็อยู่กับเฮาไปบ่เมินเนาะอกหักได้นะก็มีวันสมหวังได้นะจังหวัดไม่ขาดรักนะเจ้าเด่นชัยสายสุพรรณต่อเนื่องเพลงม่วนกันช่วงเวลานี้เนาะเจ้าโอ้เป็นว่าไอ้ตู้นี่ลงทะเบียนมาได้แล้วเนาะมาบัลลังก์ชอบเราขวัญนายกให้กล้าเนาะกดลงเป็นป๊อปเปิ้นขึ้นมาว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากคุณชอบด่านายกและชอบพูดประชดพอแล้วพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วก็เลยบ่ได้สิทธิ์กระเปิ้นสกรรมบ่มีกล้าจะนี่แนวว่าเล่นกันบ่ได้นั่นกะแม่จันดีว่ามันมีแต่ก็ต้องจุ๋มอันเหล่าขวัญนายกนี่จำได้ซิมันมีแท้กันคนไทยอารมณ์ขันนะเจ้าชอบเล่นกันจิมี่นะเจ้าเนาะเหล่าขวัญอยากให้จะไปโห่เนาะก็ว่าเล่นกันเอาหมวนนะกันเนาะเจ้าอ่ะนะเฮาก็อูเล่นอูเซลกันไปอันน่ะเนาะเจ้ามาฟังสิ่งดี
1: ๆเชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเนี่ยเจ้าอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นมาเจอก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะเจ้าคุณผู้ฟังฮอนฮอนแบบนี้หลายท่านอาบน้ำบ่อยขึ้นจมร้อนแล้วผิวมันจะแห้งหืออ่าก็ลองพิสูจน์ได้นะเจ้าถ้าใจสบู่เพซัสจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงนะเจ้านอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพซัสยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแหนมตวยต้องยกนิ้วให้เพซัสเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยหาซื้อก็ง่ายตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต

0: ชื่อเพลงว่าดอกฟ้าเมืองไทยเจ้าถ้าต้นฉบับนี่เป็นของราชาเพลงลูกทุ่งนะเจ้านะพระครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วนี่คือในฉบับขับร้องใหม่นะเจ้าดนตรีใหม่เนาะนะสำหรับบรรยากาศกันช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟัง
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: เจ้าฝากเอาไว้ตัวเนอะแป้งเย็นหอมหอมเจ้าแป้งเย็นเพศัตหอมเกินห้ามใจนะเจ้าอยากฮู้ว่าเวลาที่นมๆได้กลิ่นหอมยั่วจะมีอาการจะใดเนี่ยจะไปซื้อแป้งเย็นเพศัตมาใจแนะนำเพื่อลองใจทุกกลิ่นเลยดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะเจ้าแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาเจ้าแป้งเย็นเพศัตสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดนึบแน่นอน

ณมูหรือคุณหมูคุณมูพี่จุ๋มพอสอยอสอยอสักเพลงนะเจ้าจริงๆแล้วสอยอสอยอตั้งแต่ต้นๆรายการแล้วนะน้อสงสัยกำลังมาเปิดฟังนี่กำลังมาเปิดฟังนี่น้อน่ะอ่ะสอยอสอยอสักสองเพลงก็ได้อยู่เนี่ยเจ้านะมา เดี๋ยวส่งท้ายเวลามดเวลาเจ้าจบดีมีความสุขทุกท่านเจ้าฟังข่าวแป๊บนึงช่วงหน้าปิ๊กอยู่ด้วยกันต่อ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วยืนยันลุยภารกิจอุดรต่อหลังวูบหมดสติเมื่อคืนนายกฤษณนท์อายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการอ่อนเพลียและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์ได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนอาการกลับมาปลอดภัยและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าวันนี้โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมานายสุริยะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้และภาคเกษตรก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักจนเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมท่านี้ภายหลังออกจากโรงพยาบาลนายสุริยะได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นภารกิจส่วนตัวล่าสุดกำลังเดินทางต่อไปยังโครงการชลประทานประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังปัญหาจากประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ชลประทานช่วงบ่ายมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569

0: ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีคพ.ย้ำพร้อมรับตรวจสอบทุจริตแต่ชี้ผลสำรวจกกร.เป็นข้อมูลเชิงรับรู้นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนของกกร.กรณีระบุว่าคพ.เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอสินบนเฉลี่ยสูงสุด 12,160 บาทต่อครั้งว่าหลังทราบผลสำรวจคพ.ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศทันทีและทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอให้ชี้แจงที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อให้คพ.สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงหรือไม่ซึ่งกกร.ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงหลักการและระเบียบวิธีการสำรวจมายังกพ.พร้อมเอกสารประกอบเช่นสรุประเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่างแบบสอบถามและเอกสารประกอบการแถลงข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอธิบดีคพ.กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่คพ.ต้องการสะท้อนคือผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงควรใช้เพื่อสะท้อนมุมมองหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าการนำไปสรุปว่าเกิดการทุจริตจริงในระดับหน่วยงานจากการพิจารณาเอกสารของกกร.พบข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเช่นการจำแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น5กลุ่มและสำรวจเพียง26หน่วยงานจากหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศ162หน่วยงานซึ่งคพ.เห็นว่าไม่ครอบคลุมภาพรวมของระบบราชการไทยทั้งระบบและไม่สามารถนำผลไปใช้ได้กำหนดนโยบายในระดับประเทศได้ในเชิงวิชาการนายสุรินทร์กล่าวว่าคพ.ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรงกันข้ามยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร 053-600-222

0: คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซี่
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
6: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

0: อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรักชาติสิริชัยเจ้านักร้องลูกทุ่งในอดีตที่มีผลงานเพลงฉันธนาที่รักแล้วก็รวมไปถึงรักข้ามคลองเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะจำกันได้อยู่เนาะเออหรืองานเพลงที่บอกว่าคนโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยที่ทำงานโรงงานเนี่ยส่วนมากมักจะเรียกว่าฉันธนานะฉันธนาที่รักนะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้ก็ย้อนวัยกันสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะเจ้าอ่ะไปอยู่ในวัยที่เปิดทะเลนะเจ้าเพราะว่าแฟนเพลงแฟนคลับอยู่มรวันนี่อายุ60ปลายขึ้นเยอะนะเจ้าเนาะนะฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงอดีตมันนึกถึงอดีตเพลงถุงเก่าๆแบบนี้อีนะเจ้าเนาะจากศิลปินที่หลายท่านคุ้นเคยรักชาติสิริชัยหรือจื่อเกิดว่าบุญช่วยวิจิสายนี่นะเจ้านะสำหรับคนจังหวัดขอนแก่นเด่นอีสานนะเพลงเก่าๆก็เอามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ฟังกันพองกันแล้วกันนะเจ้าช่วงนี้คู่หูดูโอดนปอนที่นี่เฮาบริการเป็นร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในจังหวัดเชียงรายเจ้าท่านจะไปเจ้าพระนะดูรายละเอียดนะเจ้าของสิริมงคลที่นี่ก็โอ้นะได้กุศลนะเอาไปเจ้าพระเนี่ยพระเครื่องพระดังๆต่างๆนะจะเอาไปเป็นของฝากของเยี่ยมของที่ระลึกสำหรับหนึ่งในงานอย่างมงคลอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้านะงานฝากผู้หลักผู้ใหญ่ยังได้หมดเลยนะเจ้าที่นี่มีคุณค่าในเรื่องของพระเครื่องรุ่นดังๆนะเจ้าท่านจะดูรายละเอียดจะแลกเปลี่ยนหรือจะเอาทองคำเก่าไม้แท่งสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรเครื่องเงินสรุงเงินหรือจะเป็นของมีค่าเอาไปให้เปิ้นตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์ดูนะเจ้าว่าอันเนี้ยสามารถที่จะจำนำได้โกนะได้ราคาเท่าไรนะตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์กันติคู่หูดูโอดนปอนเจ้ามาตรฐานร้านเฮาร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสรับเงินทันทีคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าอยู่ในโครงการวันเจียงไฮติดไฟแดงใบพัดตาสายนะเจ้าสอบถามรายละเอียดได้เลยนะสองเบอร์นี่080เจ้า021-5121นะเจ้าหรือ095เจ้า390-2652นั่นเอง
1: ขอเพลงได้ครับ0531520411

0: ก็หอมปากหอมคอกรุบกริบกรุบกริบนะเจ้าอาพายุใกล้ใกล้โทรศัพท์0531520041เบอร์เดิมโทรมาก่อนก็จะได้ฟังก่อนนะเจ้าโทรมาจ้าก็แปะเนาะอย่างอื่นเป็นยังแปะกันได้เนาะเออวันนี้ล้มมาดีจะไปอู้นักเนาะลงทะเบียนคนละเกิงคนละเอ้ยยังไม่ได้ตั้มบะเดียวมันวนวนวนเจ้ารัฐบาลบันบอเป็นรองรับระบบไว้อย่างดีแล้วนะเจ้าก่อยแตะเข้าไปเนอะคุณผู้ฟังนะวันเดียวนี่ก็ยังจะมาถึง43ล้านซิปเตียก้านะเจ้าก็จะต้องมีวันต่อไปแล้วก็ติปันจะตรวจสอบผ่านล้อเนาะสวัสดีเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: เจ้าสวัสดีเจ้าโทรจากแถวไหนเจ้า
1: ป้องของเจ
0: ้
1: า
0: ป้องของเสียงคุ้นๆนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ครับแม่ฟ้องจันเจ้า
0: อ๋อแม่ฟ้องจันเจ้า
1: เนาะ
0: เจ้าว่าจะได้เจ้า
1: อ๋อพอเพลงเมียไม่มีไม่เจอ
0: เมียไม่มีไม่เจอ
1: เจ้า
0: ไม่มีไม่เจอเจ้าเดี๋ยวพอเฮ้อ
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณเจ้า

0: สวัสดีเจ้า
1: น้องจุ๋มสวัสดีเจ้า
0: เจ้าลงทะเบียนคนละกึ่งละเอ้ยก็เปิดละกา
1: อ๋ออันบัดยังบัดลงเจ้า
0: บัดลงแหละบัดใจก็เปิดในอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อใจคนเดียวน้องบ่าวหลานเขาใจพอละ
0: อ๋อเจ้าเขาก็ช่วยรัฐบาลประหยัดน้ำสักคนน่ะนะเจ้าเน
1: าะเจ้ากำลังหนังล่างเฮ็ดอยู่
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: วันนี้เอาเพลงทันเดอร์เบอร์5ให้กินได้เจ้าเนอ
0: ครับเจ้าเดี๋ยวพอเฮือนะเจ้า

0: ทุกสายทุกกำลังใจดีอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้เจ้าลูกทุ่งยิ้มได้อ่ะอีกสักหนึ่งสายก็แล้วกันสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีค่ะแม่ของคุณปตา

0: วันนี้เอาเพลงอย่างเจ้า
1: ขอเจอคนจริงใจ
0: นั่นไงอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้เอ็นนั่นอยากเจอคนดีๆแถวนี้มีหรือเปล่าสวัสดีจ้า

ซ้ายเล็งขวาเล็งดูดีๆนะดูได้บดีนะเพลงเพราะทุกเพลงนะเจ้าเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะเจ้า M-Hot Radio อสมท.เชียงรายนะเจ้า FM 101.25 MHz นะเจ้าอยู่กับจุ๋มอรวรรณช่วงเวลานี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะเจ้าตีคุณผู้ฟังถามเข้ามานะคุณผู้ฟังนะถามมาก็จัดไปอย่าให้เสียนะเจ้าตัวนี้หน้าบลายเนาะทั้งอำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเวียงชัยนะเจ้ารู้สึกว่าจะมาต่อนเจ้าประมาณสักตีสี่ตีห้านี่หรือเปล่านะเจ้าแต่น้ำก็ไหลมาแห้งเตือนนะเจ้านะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องติดตามในเรื่องของประกาศจากทางไฟฟ้าเนี่ยนะไฟฟ้าจะดับเมื่อใดเนาะนะเป็นมีข่าวประกาศก็ต้องพอนะเจ้าหรือจะเป็นน้ำบลายเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเราทุกคนในการดำรงชีวิตในประจำวันนะเจ้าแล้วก็ใกล้จะถึงวันบุญใหญ่ของเรานะเจ้าเนาะวันวิสาขบูชาโอ้อาทิตย์นี้นี่หยุดยาวๆกันหลายวันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเอ่ยนะเจ้าหยุดชดเชยวันจันทร์วันวิสาขบูชามีวันสำคัญต่างๆนะเจ้านะซึ่งวันสำคัญต่างพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานะเจ้าก็ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำนะเจ้าโดยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ประการในวันเดียวกันนะเจ้าก็คงจำกันได้น้อเป็นวันที่พุทธเจ้าเฮาประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะเจ้าหลายท่านก็บอกว่าโอ้จะถือเอาวันนี้แบบทำบุญตักบาตรเป็นเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธนะเจ้านิยมปฏิบัติกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรกันพ้องอีนะเจ้ารักษาศีลฟังธรรมเวียนเทียนนะเจ้าซึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเราในวันนี้นะเจ้าก็ตรงกับวันอาทิตย์เนาะที่31พฤษภาคม2569นะเจ้าและนอกจากนี้ในปี2542เนี่ยองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะเป็นได้ประกาศรับรองวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะเจ้าเนื่องจากหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เนี่ยเน้นการส่งเสริมสันติภาพและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันบุญวันใหญ่วันศีลอันสำคัญก็จะถือว่านี่เป็นวันวาเลนไทน์ได้นะเจ้าที่พุทธศาสนิกชนคนไทยรักกันนะเจ้าเนาะจะหักขนาดไหนสำหรับไผ่บางคน

0: ภาคโฆษณากำเดียวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

ู้หญิงเท่าๆอีนะเจ้าจากศิลปินหญิงลีศรีชุมพลนั่นเองเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังทรงคุณผู้ฟังจะพักกินข้าวตอนกันนะเหลือเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงเดียวประมาณนะเจ้าช่วงรายนี้กับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊มอรวรรณนี่เพลงลูกทุ่งมวลมวลเนี่ยเจ้ายังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันขยับจังหวะทรงไทยกันนะเจ้าในบรรยากาศที่อาจจะร้อนร้อนอบอ้าวกันแบบนี้นะเจ้านะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาพ่องนะเจ้าหลายพื้นที่ฝนมาตกนี่คิดหนักเลยนะว้าวุ่นเลยเนาะเพราะอากาศมันร้อนอยู่ที่ไหนก็เหือย่อยสุสุสุนี่นะนะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยแต่งหน้าบดีบางามเนี่ยแต่งแล้วเหือออกเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันจะแต่งไปเพื่อนะเพื่อมาย่างนะล้มบดีเดี๋ยวมาอู้มาย่อยแซมใกล้หูนี่เหมือนกันเนาะหนีได้หนีนะเจ้าหนีมาได้จะไปพิษกันเจ้าคนที่ฟังมันอาจจะทำให้บรรยากาศนั้นดูย่ำแย่นะเจ้าทางที่ดีก็หนีไปเนี่ยนะไม่ต้องอยู่ใกล้เจ้าถ้าอยู่ใกล้แล้วล้มขึ้นล่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะใจชีวิตกันอย่างเข้มข้นนะนะเดี๋ยวพักกินข้าวตอนกันนะเจ้าสักเตียงกึ่งปะกันต่อเนาะรายการข่าวเตียงเมืองเหนือกับจุ๋มอรวรรณและหยาดพี่รุ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้ขอบคุณสิ่งดีๆนะเจ้าอู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อทั้งแบบกระบะเล็กหรือกระบะมีดัมสนใจนำรถมือ2เข้ามาต่อเองหรือต้องการรถใหม่มือ1ติดต่อได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสฮับซ่อมปรับปรุงตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีขึ้นรถบรรทุกที่มีเครนติดหลังด้านรถบรรทุกสภาพเครนหักน้ำมันไหลเยิ้มเครนบ่มีแหงซีนหัวสายน้ำมันแตกอู่เมืองเทิงสามารถซ่อมได้บริการตัดพับม้วนเล็กทุกชนิดหรือเปลี่ยนซีนกระบอกแกนกระบอกไฮดรอลิกแกนกระบอกรถตักรถแมคโครรถฟอกลิฟปรับปรุงรถราชการรถขยะปั้มเสียทรายน้ำมันแตกสภาพเปื้อนผุพังสามารถรื้อเปลี่ยนตัวใหม่หรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมปรับปรุงรถแท่งน้ำแบบเดิมเป็นรถแท่งน้ำอเนกประสงค์ใช้งานได้ง่ายกว่าบริการเช็คระยะชุดกระบอกไฮดรอลิกรื้อเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิกอัจจรบีรื้อเปลี่ยนซีนฝากกระบอกเปลี่ยนแกนไฮดรอลิกไล่ระบบล้มระบบเบรกให้กับรถบรรทุกทุกชนิดนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสสอบถามรายละเอียดได้เลย053-795-101หรือแอดไลน์063-228-6377บริการจากใจจากอู่เมืองเทิงเซอร์วิสเนี่ยเจ้าอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเนาะสำหรับลูกค้าทนายที่มีรถบรรทุก6ล้อ10ล้ออยู่แล้วต้องการที่จะเพิ่มคันหน้าเพลาท้ายคือเป็น8ล้อถึง12ล้อเพื่ออย่างเจ้าเฮาเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสินค้าให้หนักขึ้นเนาะและเฮาติดตั้งเสร็จแล้วเฮายังขออนุญาตให้ถูกต้องนะจากกรมการขนส่งทางบกอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย053-795-101-2 อย่าลืมแวะเข้าไปใช้บริการกับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสเนอร์เจ้า

ไปแล้วเจ้าช่วงเวลานี้เดี๋ยวไปพักกินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันล่ำๆนะเจ้าพักสักเกินชั่วโมงเนาะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเตียงกึ่งเฮามาปะกันต่อกับรายการข้าวเตี้ยงเมืองเหนือจกดีมีความสุขนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆยามแล้งเนาะเจ้า5โมงแล้งถึง6โมงแล้งจุ๋มอรวรรณจะปิ๊กมาปะกับคุณผู้ฟังอีก1ครั้งนะก่อนจะไปนี่อู้บ่ทอบละฟังอู้เจ้าพังกับพังน้ำกับผ้าเนี่ยไพ่ก็ไม่ผ้าผ้าผับนะกันเนาะเจ้าอ่ะลาไปละนะส่งแล้วนี่จกดีมีความสุขกินข้าวตอนลำๆนะเจ้าไม่ต้องกินเผื่อเนอเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะอ้วนสวัสดีเจ้า

0: ี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย
1: คุณไทยแจกกดรับเงิน 4,000 ไทยช่วยไทย Plus ครึ่งวันแรกเหลือไม่ถึง8ล้านสิทธิ์เริ่มใช้1มิถุนายนรัฐมนตรีสุริยาวูบกลางดึกแพทย์ต้องทำ CPR ล่าสุดถอดสายน้ำเกลือไปร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวง DE ถกด่วนร่วมกับตำรวจขอมาตรการป้องกันไลฟ์อนาจารว่อน Facebook มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยฟิลิปปินส์เผชิญมหันตภัยตึกถล่มไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลยอดตายเพิ่มเป็นอย่างน้อย3รายสูญหาย17รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับรายการนี้นะคะที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะรวบรวมความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะมาให้ได้รับทราบกันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของข่าวในวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะก็มีหลากหลายประเด็นตามที่พาดหัวกันไปแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะดำเนินรายการร่วมกันค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนตื่นเช้าบางคนนะคะอ่านข่าวเมื่อคืนค่ะไม่ยอมนอนเพราะว่ารอที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus วันแรกเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการติดตามเนี่ยก็มีช่วงหนืดๆสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบางคนก็รอ5นาที1นาทีอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็รอนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนลงทะเบียนกันเยอะค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ได้ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะอ่ะคุณสสิธรลงหรือยังและได้รับหรือยัง
4: โอ้ดิฉันตั้งเวลาปลุกไว้ก่อน6โมงเช้าค่ะก็คือ6โมงเป๊ะเนี่ย
3: ค่ะ
4: เรียบร้อย
3: ได้เลยเร็วใช่ไหมคะกี่นาทีคะ
4: ก็มันจะหมุนๆอยู่นิดนึงแล้วก็
3: นิดนึงใช่ไหม
4: นิดนึงแล้วก็เข้าได
3: ้ดิฉันลงประมาณ6โมง19ถ้าจำไม่ผิดนะคะพอดูเวลา6โมง19เนี่ยลองกดลงดูหมุนอยู่ประมาณ1นาที

2 นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์คือถ้าคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนิดนึงเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คนละครึ่งนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบางคนได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างคุณณรงค์จันทองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอ3 วันนะคะจะพิจารณาว่าได้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะดิฉันจะมาขยายความเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเรียกได้ว่าผ่านไปแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2 ชั่วโมงจากเปิดให้ลง6 นาฬิกาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเกือบ22 ล้านคนนะคะโดยวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คึกคักอย่างมากกรุงไทยเขาขยายการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีอันนี้ขยายมาแล้วนะคะก็ทำให้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะภายใน2 ชั่วโมงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วกว่า20 ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6 นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง6 นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป่าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงหมุนประมาณนาทีได้แต่เมื่อกดต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยในช่วงที่ลงไม่สำเร็จนะคะจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองกดเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายใน15 นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า3,500,000 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะเมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอผล3 วันอันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะของคุณณรงค์จันทองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งขณะที่หัวหน้าเพจธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอันนี้เป็น60-40เนาะเพราะว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ย 40% เป็นจำนวนกว่า 300,000 รายต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบปัญหาหน่วงบ้างในเรื่องของระบบทางธนาคารก็เร่งขยายระบบให้รองรับการเข้าใช้งานกว่า 700,000 รายต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10 ล้านคนภายในเวลา23 นาทีจนกระทั่งช่วง8 โมงเช้าลงทะเบียนมากกว่า22 ล้านคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างสาขากระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเลยมีประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่คึกคักมากส่วนใหญ่มาสแกนใบหน้าบ้างก็มาให้เจ้าหน้าที่สอนใช้แอปเป่าตังขณะที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปเพราะที่ผ่านมาคนละครึ่งเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าช่วยขายดีขึ้นมากคนซื้อตัดสินใจไม่นานที่จะเลือกซื้อของยิ่งตอนนี้รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดกรุงไทยแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนนะคะรอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียน5ล้านคนรอบนี้23นาทีนะคะลงทะเบียน10ล้านคนก็ลงทะเบียนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1เท่าค่ะทั้งนี้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ถ้าเจาะไปลงในตามพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ในหาดใหญ่นะคะไปสำรวจตรวจสอบดูลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คึกคักตั้งแต่6 โมงเช้าบางคนลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวผ่านเลยอย่างดิฉันเนี่ยลงครั้งเดียวผ่านเลยเหมือนคุณศศิธรเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5 นาทีสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังได้ตรงนี้ก็จะมีการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งก่อน8 โมงเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตดูเห็นมีประชาชนมารอนะแล้วก็มีผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งก่อนโน้นนะคะและปัญหาที่เจอก็คล้ายกับครั้งที่แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องบ้างแอปล็อกไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าบางคนไม่เคยรู้จักแอปเป๋าตังมาก่อนก็มีอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับภาพรวมนะคะการจ่ายใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% มีวิธีการคำนวณอย่างไรในแอปเป๋าตังบางคนก็คิดแบบตัวเลขแบบง่ายๆ1,000 บาทรัฐน่าจะจ่าย60แล้วน่าจะจ่าย40แต่ไม่ใช่นะคะดิฉันขออธิบายแบบนี้วงเงินรัฐนะคะที่รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนตลอดโครงการมี4เดือนนะคะเริ่ม1มิถุนายน4เดือนก็นับไปนะคะจาก1มิถุนายนก็4เดือนรวมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเงินที่ประชาชนจะต้องเติมเองในสัดส่วน 40% คิดเทียบจากวงเงินเต็มของรัฐทำให้ประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เดือนละฟังนะคะเดือนละ666บาท67สตางค์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะ
ฝั่งรัฐบาลจนครบ1,000 บาทพอดีไม่

0: ได้เติม400บาทนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะคะล้างสมองเลยไม่ได้เติม400บาทยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อเดือนนะคะ 1,666 บาท67สตางค์ต่อเดือนเมื่อได้รับสิทธิ์เติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยประชาชนก็นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยรัฐจ่ายสูงสุด200บาทประชาชนร่วมจ่าย133บาทต่อวันนะฟังให้ดีต่อวันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถซื้อของรวมกันได้สูงสุดนะคะรวมจากที่รัฐจ่ายให้200บาทส่วนเราเนี่ยเติมเข้าไป133บาทต่อวันก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองข้อห้ามสำคัญคือวงเงินฝั่งรัฐบาลจำกัดที่ 1,000 บาทต่อเดือนหากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆตรงนี้ฟังดีๆจะถูกรีเซ็ตตัดยอดทิ้งทันทีนะคะถ้าไม่เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนตัดไปเลยเริ่มเดือนหน้ามาที่ 1,000 บาทใหม่ไม่สามารถนำไปทบใช้เดือนถัดไปได้ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก็ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วสามารถเริ่มใช้ได้นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนก็คือในวงรอบ4เดือนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันค่ะ
1: ทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะคะว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ทันทีและผู้ที่ไม่เคยในโครงการไทยช่วยไทยก็จะต้องรอการยืนยันสิทธิ์เหมือนที่คุณเยมินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องส่งไปถามยังกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เต็มแล้วนั้นนะคะนายพระดอนก็บอกว่าเท่าที่ตนเองทราบเนี่ยหลังจากเปิดลงทะเบียน25นาทีมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว10ล้านสิทธิ์และปัจจุบันเหลืออีก8ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนก็ให้รอการตรวจสอบ3วันทางระบบก็ได้การสิทธิ์ไว้ให้แล้วหากผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วซึ่งล่าสุดนะคะ5ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น22ล้านสิทธิ์แล้วค่ะซึ่งเมื่อถามว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะนายพระดอนก็บอกว่ามีการร้องเรียนมาจำนวนมากโดยชาวบ้านได้สะท้อนว่าคนจนจริงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้จนจริงจึงอาจเห็นว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิทธิ์13ล้าน2แสนคนไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน13ล้าน2แสนสิทธิ์ใครอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนโดยร่วมกับตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจะส่งให้ทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีทั้งเงินรายได้ต่อปีมีการครอบครองที่ดินรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลา2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะใช้ตัวเลขที่13ล้าน2แสนสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหากมีความชัดเจนแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการเสนอโครงการเข้ามายังคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณก้อนที่2หรือไม่นะคะทางนายพระดอนก็บอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและยังไม่ได้พูดคุยกรณีดังกล่าวมีเพียงการพูดคุยถึงระบบการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
0: ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าวนะคะเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวรัฐมนตรีสุริยะวูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามนะคะก็คือเรื่องของไลฟ์สดเป็นไลฟ์ลามกอนาจารนะคะที่ว่อน Facebook มาวัน2วันเนี่ยแล้วค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะวันนี้รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวพักเที่ยงช่วงที่2นะคะอยู่กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะจากที่เมื่อกลางดึกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR สัญญาณชีพกลับมาค่ะล่าสุดเช้านี้ก็โล่งใจนะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทของอธิบดีกรมฝนหลวงนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอาการวูบหมดสติเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจพื้นที่อุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรธานีอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเช้าค่ะนายสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดินทางไปติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดเดิมก็คือทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทำงานทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้ไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่อนเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวช่วงบ่ายติดตามภารกิจด้านน้ำและก็มหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ตามกำหนดเดิมในพื้นที่ชุ่งน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีพบปะประชาชนผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งนายสรวุฒิบอกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายสุริยะนะคะก็คือรับตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยแหละค่ะก็ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านด้วยกันทั้งติดตามการแก้ปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ว่าตัวนายสุริยะเองกังวลภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงก็เลยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมค่ะ
2: รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนร่วมกับตำรวจนะคะเคาะมาตรการป้องกันปมไลฟ์ลามกวอน Facebook ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารพร้อมด้วยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสาระถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพบว่ามีตัวแทนผู้บริหารเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าการประชุมนะคะว่าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือและวางมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและกับทางแพลตฟอร์มเองหลังเกิดกรณีไลฟ์หลายชั่วโมงดังกล่าวและก็ได้มีการประชุมประสานงานกันมาต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประชุมจะเร่งเคาะมาตรการและหารือร่วมกับตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการสั่งตรวจสอบ URL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันก็จะหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุใดระบบจึงไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีทั้งที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากค่ะ
1: กปภ.ก้าวสู่สากลจับมือ Korea Water Cluster ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ Korea Water Cluster โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการลงนามครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำร่วมกันครอบคลุมการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิจัยพัฒนา

0: เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะการลงนามร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวทั้งที่2ทั้ง2องค์กรก็จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาด้านกิจการน้ำอย่างแท้จริงค่ะทางนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของทั้ง2ประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆทีมหลายๆคนก็เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นะคะซึ่งก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะ28พฤษภาคมก็จะเป็นวันรับสมัครวันแรกด้วยนะคะทางกทม.ก็ได้พาสื่อมวลชนไปตรวจดูสถานที่เตรียมพร้อมรายงานข่าวรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะโดยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ร่วมซักซ้อมเตรียมรายงานสดตลอดทั้งวันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะได้จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่สื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรายงานข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสำหรับการทำข่าวรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569มีการจับสลากจุดจอดรถ OB และจุดจัดรายการสดเพื่อความเท่าเทียมค่ะตลอดจนแนวทางการรายงานข่าววันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง28พฤษภาคมกทม.ก็จะเปิดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่าและสก.ลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะณห้องบางกอกนะคะขณะเดียวกันทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเป็นการพบทูตยุโรปค่ะซึ่งนายกก็มอบนโยบายเอกอัครราชทูตยุโรป24ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายด้านเลยมาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้นั้นเป็นอย่างไรสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปมีบรรดาเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมณสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับกล่าวว่าตนนั้นก็ได้หารือกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสมอว่าการทูต 2.0 คืออะไรการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมนุษยธรรมด้วยซึ่งให้ดำเนินการการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชน

สามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกแบนอยู่ตนคิดเหมือนกันกับท่านว่าทำไมโลกยุคสมัยนี้ต้องมารบกันเป็นคู่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคู่กรณีโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศมากมายแต่บางทีความเชื่อของเราในด้าน

0: น่าจะคิดใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเรานั้นก็คือความพร้อมทางด้านการรบของไทยซึ่งการที่รัฐบาลเปิดกล้องเห็นความจำเป็นนี้นะคะทำให้เราผ่านภัยคุกคามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีการสู้รบกันในสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีอยู่ในพื้นที่เห็นความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยอาวุธของประเทศไทยและเมื่อมีโอกาสเข้ามาในเป็นรัฐบาลก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนายกก็เลยบอกว่าตนเนี่ยได้ใช้เวลาในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเดือนที่8แล้วพูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือจะต้องทำให้ประเทศต่างๆได้รู้ว่าไทยนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศที่แรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายกิจการความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในสถานะที่เป็นเอกอัครราชทูตในภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะคะนายกยังพูดถึงเสถียรภาพการเมืองด้วยนะคะว่าในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะด้วยความมั่นคงและก็ยั่งยืนหากติดตามในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้นายกบอกเลยว่ามีความมั่นคงมากพอสมควรค่ะ
1: มีเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นแก๊สหุงต้มที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ34ปีก็บอกว่าได้เปิดแก๊สนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดแก๊สระเบิดสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ไฟก็ลวกตัวเองด้วยค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะทางตำรวจสภ.แสนภูดาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนภูดากู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพก็ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้าบ้านก็พบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของแก๊สอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมเสียหายและหลังคาข้าวของพังเสียหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนจะนำถังแก๊สออกมาด้านนอกเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าตนเองเนี่ยตื่นลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพบว่าตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัวจนแฟนสาวเนี่ยตื่นตกใจลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือว่าบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานค่ะ
0: ต้องระมัดระวังนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ต่างประเทศก็มีกรณีสารเคมีรั่วไหลอันนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ก็เจอมหันตภัยค่ะทั้งตึกถล่มไฟไหม้นะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะที่ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงเหตุอาคารความสูง9ชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านบาลิบาโกนะคะในเมืองแองเจลิสจังหวัดปัมบังห่างจากกรุงมะนิลาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรของฟิลิปปินส์พังถล่มเช้ามืดวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุมีคนงานหลบหนีออกมานะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อย26คนล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ในโรงแรมใกล้เคียงกับถูกซากอาคารพังทับส่วนอีก2รายเป็นคนงานก่อสร้างทีมกู้ภัยกว่า700นายกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบสัญญาณชีพใต้ซากปรักหักพังผ่านการใช้กล้องสแกนตรวจจับความร้อนมีการรื้อถอนนะในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการถล่มจากการสอบสวนบันทึกข้อมูลพบว่าอาคารนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างสูง9ชั้นขณะเกิดเหตุมีการลักลอบก่อสร้างสระว่ายน้ำต่อเติมขึ้นมาค่ะเป็นชั้นที่10อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีถังบรรจุเมทัลเมทาคริเลตไวไฟระเหยง่ายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมการบินภายในโรงงาน GSN Aerospace ในเมือง Garden Grove รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดชำรุดมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการรั่ว

0: ไหลหรือระเบิดปล่อยไอพิษสู่บรรยากาศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะที่จะเข้าไประงับเหตุป้องกันไม่ให้ถังบรรจุสารเคมีอันตรายเกิดระเบิดรั่วไหลออกมานะขณะเดียวกันก็มีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์อู่ซ่อมรถในเมืองเซาท์เกตทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีฝุ่นควันสีดำหนาทึบค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นนะคะทรัมป์กับอิหร่านก็ประสานเสียงใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิหร่านใกล้จะสำเร็จแล้วแม้จะสั่งการให้คณะเจรจาไม่ให้เร่งรีบด่วนสรุปแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวขานรับค่ะคำประกาศของนายทรัมป์ทำให้คาดกันว่าใกล้จะได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยจะมีเนื้อหาสำคัญก็คือขยายหยุดยิงไป60วันเปิดช่องแคบฮอร์มูสและกำหนดให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันต่อไปนายทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบให้ใช้เวลาเพื่อได้ข้อตกลงที่ถูกต้องค่ะด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศประกาศ

้องค่ะด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสรุปทำบันทึกความเข้าใจเรื่องหยุดยิง

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเชียงหาย FM 101.25 MHz ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข้าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิสวัสดีเจ้าเข้ารายการมานึกว่าเป็นรายการเกษตรกรนะเจ้าน้องญาติเนาะสีเขียวเงินๆเลื่อนเงินด้วยนะ
2: เจ้ายังไม่เห็นแบบเจ้า
1: ฉากใหม่ข่าวเที่ยงเมืองเหนือเอ็มคอร์ดเชียงรายนะเจ้าวันนี้อยู่กัน3คนเนี่ยเจ้าอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คนนะเจ้ามีจุ่มอรวรรณมีน้องหยาดพิรุณนะเจ้าแล้วก็มีช่างทวีนะเจ้าคนนามสกุลยังนะ
2: ทวีนามสกุลยัง
1: จำไม่ได้เหมาะฉะนั้นก็จำนามสกุลของช่างวิจิตรไม่ได้กลัวจะท่องได้ก็จะเป็นเดือนนะเจ้าเนาะ
2: ท่องได้ปุ๊บเปิ่นออกพอดี
1: เจ้าจุ่มอรวรรณสุวรรณจิตนะเจ้าญาติพี่รุ่นน้ำสกุลเนี่ยนะ
2: นันตาชัยวุฒิเจ้า
1: เจ้านันตาชัยวุฒินะเจ้าเนาะและช่างทวีน้ำสกุลเนี่ยครับ
3: ตลาดโอส
2: ถ
3: คร
2: ับ ตลาดโอสถ
1: ตลาดโอสถนะมีคนใจน้ำสกุลหรือยัง
2: ฮั่น
1: ยังนะ
2: เจ้า
1: น้องโอโซนพักนะเจ้าที่นี่ก็จะเป็นช่างพิจิตรนะเจ้า
2: พิจิตรที่ไหน
1: โอ้ช่างพิจิตรช่างทวีเรา3คนขอกราบสวัสดีเนี่ยเจ้าพี่น้องตีรับชมผ่านทางไลฟ์สดนะเพจอสมทเชียงรายนะเจ้าแล้วก็ฟังผ่านวิทยุ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะเจ้า
2: เจ้า
1: วันนี้ภัยว่าเฮาบ่งาม
2: งามค่ะ
1: เฮาถึงว่าเฮางาม
2: เจ้าน
1: ะเจ้าเนาะเจ้าสวัสดีแม่ฟ้องจันเจ้าคุณณเรศนะเจ้า
2: สวัสดีอันไผนี่คุณมาลาเจ้ ามาลาปันโนเจ้า
1: เจ้าแม่แอนะเจ้าชมอยู่คุณจันทิพย์ชมอยู่
2: แม่แอเพราะว่าลุงจะไปกินน้ำตั้งแด
1: สวยค่ะ
2: เจ้า
1: สวยสวยงามนะในฉบับของพี่บ้าพี่บอยอย่างเขาเนี่ยกะ
2: เจ้า
1: เนาะเจ้าพี่บัวแก้วสวัสดีเจ้ารับชมอยู่เจ้าทรงผมสีสันสวยงามทั้งคู่เลยนี่ต้องมาชมถึงจะอู้กระเปิ้นหู้เรื่องถ้าบอกมาชมอู้กระเปิ้นบ่ฮู้เรื่องนะเจ้าเนาะ
2: วันนี้แพ็กกูนะเจ้า
1: เจ้าน้าน้องหยาดลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทยพลาดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เรียบร้อยแล้วเจ้าปีมันมีข้อมูลจากปีที่แล้วไงกดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เจ้าเจ้าเสร็จแล้วก็กดเข้าไปตรงที่เป็นแอปพลิเคชันไทยช่วยไทย plus ที่มันติดอยู่ในเป๋าตังค์
1: เนาะ 60% นี่น่ะเน
2: าะเจ้าน้องก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วที่เริ่มใช้งานวันที่1มิถุนายน
1: มีปัญหาเรื่องระบบหมุนวนๆก
2: ็มีเลยเจ้าม ีเลย
1: โชคดีมากๆนะเจ้าของพี่จุ๋มนี่มีปัญหาในเรื่องของคือแบบลงเข้าไปมันเด้งมันอย่างบ่ได้นะเจ้าเน
2: า
1: ะลงเข้าไปมันเด้งบ่ได้เออบ่ได้ก็ปนกะบ่ได้ก็ปนกะให้เน
2: า
1: ะแข็งจนหัวปุหัวฟูหมดเจ้านะปาก็ว่ารอสักพักนึง
2: เ
1: จ้ารอสักพักนึงสักประมาณ 6:20 นก็ได้รับสิทธิ์นะเจ้าท่านสามารถเริ่มใจตั้งแต่วันที่1มิถุนายนว่าจะอันนะ
2: เจ้า
1: แล้วก็สำหรับใครที่ยังบ่ได้ใจคนละครึ่งกำเตื่อนะเช่นป้าแอนนาฟาแมปนี่ลงทะเบียนไปปุ๊บก็เราจะทำการตรวจสอบท่าน
2: ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านภายใน3วัน
1: ภายใน3วันนะเจ้าแต่ช่างทวีนี่เราขวัญนายกกดสิทธิ์เข้าไปปุ๊บ
2: เป็นว่า
1: ท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะท่านชอบเราขวัญนายก
2: มาได้สักคำ
1: เ
2: จ้า
1: เจ้าแซวกันเล่นบดายนะเจ้าเนาะสวัสดีพี่แดงเจ้าคนตรังสินีโอ้โหใครออกแบบโลโก้ข่าวเตี้ยงเมืองเหนือสีสันสวยงามมากๆแสงวบวบวิบวิบวบวบ
2: เป็นแก้วเป็นแสงนี่
1: เจ้า
2: เจ้า
1: ช่างทวีเจ้าช่างทวี
2: ต้องปรบมือให้เลยนะเจ้า
1: เจ้าเป็นคนที่เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์นะเจ้ามามาติดตามข่าวแรกกันเลยทีเดียววันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวตีตะวานี่มีการจัดงานนะ

0: สร้างกระแสเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกถามว่าวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่เท่าไหร่คะ
0: 31พฤษภาคม
1: เจ้า
0: ของทุกๆปีนะเจ้าแต่ว่านี่ก็เป็นการจัดงานล่วงหน้าภาคีเครือข่ายยาสูบจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมสร้างกระแสเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก2569
1: เจ้า
0: หนุนนโยบายจังหวัดนำร่องเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะเจ้าบ่อยครั้งที่เราจะได้อ่านแบบละออนรุ่นใหม่นี่คือชอบไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าน้องหยาดนะตรงนี้นะเจ้าด้านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดเชียงรายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการสูบบุหรี่และกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสนับสนุนและเป็นกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะเจ้าต่อมานี่มีการจัดกิจกรรมท่าโรงยาดพอพาไปตัวเนอร์หาสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก2569ยุดยั่งเยาวชนจากบุหรี่จากยาเสพติดนะบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายนะเจ้าก็มีระดมกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับกลุ่มเด็กเยาวชนหวังสร้างค่านิยมสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในภาคเหนืออย่างยั่งยืนตีเซ็นทรัลจันทร์2โซนวิดีโอวอลนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่ว่าก็มีท่านชูชีพงษ์ชัยนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงรายและประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก2569นะเจ้าท่านชูชีพกล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการสูบบุหรี่แล้วก็การจ่ายบุหรี่ไฟฟ้าในภาคเหนือยังคงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเจ้าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดพ.ศ. 2567พบว่าภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ3ของประเทศเลยนะพี
0: ่
1: อยู่ที่ร้อยละ15เจ้าโดยเฉพาะในจังหวัดตากนะเจ้าที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นลำดับที่2ของประเทศคือร้อยละ 25.6 รองจากจังหวัดกระบี่ของภาคใต้เจ้าที่อัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศก็คือร้อยละ 27.1ส่วนจังหวัดเชียงรายมีอัตราการสูบบุหรี่เป็นลำดับที่74ก็คือร้อยละ 10.6 ถึงจะอยู่ในลำดับตีต่ำๆแต่ว่าเยาวชนมีแนวโน้มเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่อายุยังน้อยนะเจ้
0: า
1: สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนก็เริ่มแพร่ระบาดอย่างนักเด็กเยาวชนเนี่ยเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเปิดเผยนะพี่จุ๋
0: ม
1: เพราะว่าเขาจะหันบางครั้งมันทำไอ้ตัวสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันทำเป็นหูตุ๊กตงตุ๊กตาล่อละอ่อนเนี่ยพี
0: ่เป็นพ่อเป็นพอดเป็นอันเป็นช็อตเป็นอันนั้นนะแล้วก็ควันมันจะหอมนะกลิ่นมันจะเหมือนกับขนมอะไรอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะเจ้าแต่ฮู้ก็ว่าเด็กๆเข้าไปยุ่งเกี่ยวน่ะไปเสพติดเนี่ยมันติดจนตายเลยนะทำให้ปอดชื่นโอ้ผิดภัยของบุหรี่ไฟฟ้านี่มีมากมายเลยทีเดียวนะเจ้าเพราะฉะนั้นตะวันนี่ก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนรวมกันรณรงค์สร้างกระแสป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นวาระแห่งชาติประกอบกับจังหวัดเชียงรายยังเป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินโครงการน้ำร่องเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้าท่านก็เจ้าตะวันนี่ละออนเข้าไปร่วมกิจกรรมเขาใช้เวลาว่างนะในการเต้นโอ้เป็นกลุ่มเลยน
1: ะ
0: แต่ละคนนี่คือแบบยกมือฉายไฟบอกเลยว่าบ่มีทางจะไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนนะเจ้านี
1: ่เซโนไอ้หนอ
0: แม่นแม่นนะเจ้าย
1: ุ่งเจ้า
0: ก็มีหลายภาคส่วนมีนายแพทย์เอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็ยังมีการไปร่วมงานนะเจ้าในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดถึงวันที่31ของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นรณรงค์ว่าอันนี้ของโลกเนี่ยเจ้า Unmasking the apparel culturing
1: nicotine
0: and tobacco
1: เจ้า
0: addition
1: เจ้า
0: addition นะเพื่อสอดคล้องในเรื่องของประเด็นในปีนี้นะเจ้าเกี่ยวกับการแบบหยุดเมื่อทุกคนได้หันถึงพิษภัยของคือคำขวัญ หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตาย
1: เจ้า
0: อ่ะมีกิจกรรมดีๆมา เกี่ยวกับการสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลกต่อวันนี้กิจกรรมก็ผ่านพ้นไปได้รับความน่าสนใจจากหลายภาคส่วนนะเจ้านายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตเวทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการสูบบุหรี่ก็ไปนายบุรินทร์วันดีน้องตัวแทนจากเยาวชนเทศบาลฮกนครเชียงรายก็ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ฮอเป็นกำอู้กำจ่าของออนดุลไม่จัดดีฮอว่
1: า
0: เดียวเนี่ยครับบุหรี่ยาเสพติดอย่างเนี่ยเข้ามาแบบทำเพื่อละออนเนี่ยนะต้องไปยุ่งเกี่ยวแต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่เขาโน่นะเขาบอกเอาสิ่งเสพติดเหล่านี้นะเจ้าผู้ว่าฟังแล้วก็ยิ้มนะเป็นสิ่งดีๆเลยทีเดียวนะเจ้าเอามาเล่าสู่กันพอละออนเต้นกันยับยับยับหมดนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เปิ้นมีกิจกรรมดีๆติบ่ต้องไปพึ่งพาพวกนี้นะเจ้าได้ยินแต่ว่าอันเปิ้นว่าคนมาเคาะมาค่อนอยู่เซนทันประมาณแสนปลายแต่ว่าคนรักขนาดน่ะ
0: ใครจะไปเซนทันตอนนี
1: ้เจ้า
0: แสนปลายเนี่ยนะประมาณนี้นะเจ้าก็เนี่ยจะได้เนาะจริงๆแล้วเซนทันก็มีที่จอดรถเยอะเหมือนกันนะเจ้าเป็นมีเป็นจั่นเป็นจั่นถ้าไผแบบว่าเสียนในการขับรถขึ้นไปจอดจั่นบนก็ได้นะเจ้าเน
1: า
0: ะได้ไปจุ่มขึ้นไปจอดจั่นบนแล้วก็เมาหัวแต่ลงมามันเมาหัว
1: น้องนี่ถึงวนขึ้นไปไม
0: ่ได้บ่ได้บ่ได้
1: โซจอดแต่เหอตั้งหลังท่านน้องนะ
0: เจ้าน้องนั่นจอดเติมน้ำมันปั๊มลายหั่นเอาไปจอดหน้าห้องหน้ามันทุกได้ย่างจากปั๊มนั่นมาไปในงานจะเป็นหลายกิโลเหมือนกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆมาเราสู้กันฟังแล้วก็เรื่องต่อไปนะเจ้าน้องญาติก่อนที่เราจะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการนะเจ้าน้องญาติและก็ท่านผู้ฟังก็คงจะฮู้จักท่านพระครูปิยะวันพิพัฒน์นะเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเจ้าคณะตำบลสันกลางเขต1อำเภอพานนะเจ้าได้ยินข่าวท่านมรณภาพนะเจ้าเมื่อวันที่23พฤษภาคมสิริอายุได้50ปี30พรรษานะ
1: เจ้า
0: ซึ่งการมรณภาพของท่านในครั้งนี้นะเจ้าปรากฏว่าอันนี้เบื้องต้นนะ
1: เจ้า
0: ศิษยานุศิษย์ได้ค้นพบปนว่าได้ไปปะอีกแล้วเนาะได้ไปป้าบอกว่าพังประตูเข้าไปในกุฏิหลังจากสังเกตเห็นความปกติติว่าท่านเนี่ยมันลงมาจากกุฏิเลยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าโอ้ตั้งแต่ามาคืนมาจนถึง10โมงบ่ลงมาจากกุฏิเลยบ่มีการเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์บ่มีการโทรหาใครคือเงียบปกติปรากฏว่าลูกศิษย์ถูกหาเกิดพังประตูเข้าไปนะเจ้ามาปะนะท่านนอนแน่นิ่งอยู่บริเวณหน้าตู้กดน้ำภายในกุฏินะเจ้าเนี่ยปรากฏว่าก็โทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งตำรวจมา
1: เจ้าน
0: ะสาเหตุนี่น่าจะเกิดจากอาการวูบกระทันหันเนื่องจากโรคประจำตัวนะความดันโลหิตหรือเบาหวานเนี่ยนะเจ้าอันเนี้ยพี่น้องต้องเช็คตัวเองตัวนะเจ้าซึ่งทางแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำร่างของท่านส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปนะเจ้า
1: ทางเฮาก็ต้องขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะเจ้าต่อการมรณภาพของพระครูปิยวันพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดห้วยฝายตำบลสันกลาง
0: วัดหัวฝาย
1: วัดหัวฝายสุมาเตเจ้าเจ้าอาวาสวัดหัวฝายตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ้าคณะตำบลสันกลางเขต1ประธานมูลนิธิปิยวันพิพัฒน์เพื่อสังคมและประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ได้อุทิศตนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและก็เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจิตอาสาในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณงามความดีและปณิธานอันแน่วแน่ของท่านก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพุทธศาสนิกชนและก็ชาวจังหวัดเชียงรายตลอดไปนะเจ้า
0: น้องญาติก็คงจะจำท่านมาได้มีอยู่วันหนึ่งเขาไปตีคู่หูดูโอดนปอนแล้วเจ้าตีถ่านมาหาคุณโดนคุณปอนตีร้าน
1: อ๋อเจ้าน
0: ั่นก็คือพระครูปิยวันพิพัฒน์เจ้ามีกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงส่งศพเจ้าพระครูปิยวันพิพัฒน์อายุ50ปีนะเจ้า30พรรษานะเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวฝายอดีตเจ้าคณะตำบลสันกลางเขต2นะณอุโบสถวัดหัวฝายตำบลสันกลางเพื่อพันจังหวัดเชียงรายในวันไหนนะเจ้า
1: วันอังคารที่26พฤษภาคม วันผูกเนี่ยนะเจ้าเวลา 17:00 นเจ้าช่วงแต่เวลา 10:00 จนถึง 16:00 แล้งเนี่ยพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พุทธศาสนิกชนก็ส่งน้ำศพพระครูปิยวรรณพิพัฒน์นะเจ้าและช่วงเวลา 17:00 นี่ก็จะมีพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีด้วยนะเจ้าพี่จุ๋ม
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ก็อันอูกำหนดคร่าวๆนะเจ้าเฮือกับพี่น้องทุกท่านได้ทราบทราบกันแล้วกันนะเจ้าขอกราบถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงนะเจ้ ากับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าช่วงนี้ไปกันตีสิ่งดีๆกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะเจ้า
1: เอา
0: ไปกันตีคาซามิโอนะเจ้ารู้สึกว่าจะมีหลายคนไปคาซามิโอแล้วติดใจ
1: แต่กี้น้องเห็นคอมเมนต์แวบๆนะเจ้าจากไอสุวิทย์ก็หาบอกว่าผมนี่นะครับจะบอกว่าติดใจขนาดเลยคาซามิโอนี่ผมไปมา2รอบแล้วนะครับ
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: คือถ้าร้านอาหารในถ้ำมีจุดดีคือบอกมีจุดประทับใจเนี่ยเปิ้นจะบอกไปเลยนะ
1: จะบอกไปซ้ำด้วยนะ
0: แม่นกะ
1: เ
0: นี่ยจะต้องมีอาหารจะต้องถูกใจเฮาดนตรีสถานที่นะการบริการเนี่ยคือไปแล้วก็อยากจะไปอีก
1: แม่นเจ้า
0: สินค้าดีเฮาก็ซื้อซ้ำเนี่ยนะเจ้า
1: เจ้าไปกันตีค่ะซามิโอนะเจ้าร้านอาหารมิวสิกบาร์บรรยากาศดีคุณผู้ฟังเจ้ามีทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์ห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยเนี่ยยังตีไอสวิตบอกเจ้าอาหารก็ล้ำสถานที่ก็กว้างขวางดนตรีสดก็ม่วนนะเจ้าดนตรีสดนี่เปิ้นเริ่มตั้งแต่6โมงแล้งคุณผู้ฟังเจ้าอาหารมีทั้งไทยยุโรปฟิวชั่นนะเจ้าจะไปเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้คู่รักครอบครัวห้อง VIP จัดเลี้ยงรองรับได้ถึง25คนเลยทีเดียวจะไปประชุมสัมมนาแบบเป็นส่วนตัวก็ได้นะเจ้าเปิดตั้งแต่เวลา5โมงแล้งยาวไปจนถึงเที่ยงคืนร้านยูตีถนนกลางเวียงริมก๊กเชียงไฮ้เชิงขัวพญาแมงร้ายเจ้ายังตีน้องยาดบอกถ้าจากอันสถานีตำรวจข้ามสะพานพญาแมงร้ายมาร้านจะอยู่ซ้ายมือนะเจ้าถ้าจากการบ้านใหม่ก่อนตีเขาจะข้ามสะพานร้านอยู่ขวามือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำรองตีนั่ง0956809494ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ตีคาซามิโอเชียงรายบริหารงานโดยคุณหนุ่มและคุณฝ้ายนะเจ้า
0: ไปตีคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าทีนี้เขาก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของเป็นร้านทับเจ้าพระอันดับหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะเจ้ามีพระเครื่องอย่างต่างๆท่านจะไปดูรายละเอียดแลกเปลี่ยนนะเจ้าร้านทับซื้อทองในจังหวัดเชียงรายตีให้ราคาดีนะมีเครื่องเงินมีทองคำแท่งแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเนี่ยท่านไปดูรายละเอียดกันได้เลยตีคู่หูดูโอดดนปอนเจ้าครับจำนำจ่ายเงินสดให้ทันทีเปิ้นมีเครื่องตัวเช็คยิงเปอร์เซ็นต์เจ้าด้วยเครื่องยิงโลหะความแม่นยำสูงมากๆเลยทีเดียวเฮือราคาดีอีเตอร์ไปแล้วกับบ่ผิดหวังแน่นอนคู่หูดูโอดนปอนเปิดบริการทุกวัน 8:00 นถึง 18:00 นแหลงมาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีพิกัดทางง่ายๆเจ้าน้องหยาด
1: เจ้าอยู่ในโครงการวันเชียงรายแยกบายพาสตาสายขัวชัยนารายณ์นะเจ้าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการแซม0800215121เจ้า0953902652นะเจ้า
0: ฝากสิ่งดีๆเอาไว้ตัวกันละกัน
1: เจ้า
0: พี่น้องบ้านเฮาเจ้าข่าวเตียงมังเหนือเจ้าฟังจุ่มอรวรรณกับญาติพี่รุนอยู่ในคันนี้นะเจ้าทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มเชียงรายวัย24ปีนะเจ้าบุกหอพักสาวกลางคืนนะเจ้าไปหาเปิ้นนี่หยังค่ำๆมืดๆดึกๆดื่นๆถ
1: ้
0: าตัวไปคิดหยัง
1: เน
0: าะปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มเชียงรายวัย24ปีบุกหอพักสาวกลางดึกนะเจ้าหวังล่วงละเมิดนะพบแอบถ่ายภาพผู้เสียหายเก็บไว้ในโทรศัพท์จำนวนมากเลยทีเดียวทีนี้ก็ปฏิบัติตรวจสอบกับสะถามอ่ะได้ถามนะสารภาพติดตามนะพฤติกรรมมานานคนนี้นะ
1: เจ้าเจ้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะเจ้าพร้อมชุดสืบสวนจากหลายหน่วยประกอบด้วยตำรวจทั้งหลวงตำรวจกองบังคับการปราบปรามการฆ่ามนุษย์ด้วยนะพี
0: ่
1: ตำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแล้วก็ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านดูนะเจ้าร่วมกันจับกุมนายสอนรามว่ะพี่ขอสงวนนามสกุลนะเจ้าอายุ24ปีเป็นชาวตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายตี329/2569ลงวันที่24เมษายน2569อันนี้คือ ตัวเกาทำพิษมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะพี่จุ๋มเปิ่นติดตามพฤติกรรมมาจนมาจับได้นะเจ้าในข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุต่ำกว่า15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายและบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะเจ้
0: า
1: สำหรับการจับกุมนี่เกิดขึ้นในบ้านเฉาแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่15ตำบลยางหอมอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายเจ้าหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้ลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบชายลักษณะตรงตามหมายจับแสดงหมายจับเข้าทำการควบคุมตัวก่อนที่ผู้ต้องหาจะยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและเบิกเคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บันดูดำเนินคดีเจ้าอย่างที่บอกก็คือคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี68ปุรปีผู้เสียหายเนี่ยเป็นหญิงนะเจ้าอายุ18ปีเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบันดูว่าคณะตีนอนพักอยู่ภายในห้องพักเนี่ยในพื้นที่ตำบลบันดูนะเจ้ามีชายแอบซ่อนตัวอยู่บริเวณหลังห้องว่ะพี
0: ่
1: ก่อนที่จะบุกเข้ามาภายในห้องนะเจ้าแล้วก็พยายามที่จะลวนลามทั้งเพศผู้เสียหายต่อสู้คัดขืนวิ่งหนีออกมาจากห้องได้ขอความช่วยเหลือจากผู้พักอาศัยภายในหอพักเจ้าส่วนคนร้ายเนี่ยอาศัยความมืดลบหนีไปได้พี
0: ่
1: เนี่ยเปิ้นก็ติดตามพฤติกรรมของตรวจสอบกล้องวงจรปิดลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนไปปะเบาะแสตีคนที่เปิ้นฮู้เบาะแสเปิ้นแจ้งมานะเจ้าว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยพักอยู่ในหอพักเนี่ยตอนเนี้ยที่บริเวณหอพักเนี่ยนะเจ้าก็มีพฤติกรรมมีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากหอพักด้วยนะพี
0: ่
1: ก่อนที่เปิ้นจะรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับได้นะเจ้า
0: ก็มีการตรวจสอบมือถือของผู้ต้องหา
1: เ
0: จ้าหน้าที่พบภาพถ่ายและคลิปวิดีโอของผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าแอบติดตามแล้วก็ลักลอบถ่ายภาพผู้เสียหายมาเป็นเวลาหมื่นก่อนจะตัดสินใจก่อเหตุบุกเข้าไปในห้องพักในคืนเกิดเหตุนี่นะเจ้
1: า
0: ก็มีการตรวจสอบดูรายละเอียดมือถือนะขยายผลว่าเอ๊ะมันมีผู้เสียหายรายอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่นี่นะเจ้าเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแต่ที่แน่ๆก็จับได้นะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: จับสอนรามได้แล้วนะเจ้า
0: บัดดีแต่บัดดีว่านะเจ้าเนาะอันนี้จะได้เฮามีลูกมายิงเฮาก็ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะเจ้ามีลูกปู่ใจเฮาก็ต้องสอนเขาแต่นะเจ้าโดยเฉพาะการขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นวัยหยังเนี่ยเป็นวัยคึกขนองเนี่ยก็ต้องชี้ผิดชี้ถูกว่าเนี่ยเฮาอยู่ภายใต้กฎหมายนะถ
1: ้
0: าไปทำกระทำชำเรากับคนอื่นเนี่ยเฮาก็จะมีความผิดอันอย่างอีเขาก็สอนไปนะปากจนว่าเป็นปอดมันก็ต้องสอนไปนะเจ้าเน
1: า
0: ะเขาก็สามารถที่จะระงับจิตระงับใจได้นะเจ้าไว้นี่เนาะบางคนละอ่อนบางคนก็ดีเนาะตั้งใจเรียนหนังสือเนาะพ่อแม่นี่ชื่นใจ
1: บางคนก็สอนนะฟังหัวเนาะบางคนก็เถียงเนี่ยนะ
0: ละอ่อนบางคนนี่คือแบบโหจะสอนจะได้จะว่าจะได้กระจ่างแต่ลูกพ่อแม่มาสร้างมาสอน
1: เจ้า
0: แต่มันจำฟัง
1: เนาะเจ้า
0: อ่ะก็ค่อยๆว่าค่อยสอนไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะเอาจนเขาทำคนความดีป่ะนะเป็นคนดีนะเจ้าอันนี้ก็มีกรณีเอายาบ้าเจ้าใส่ถุงขนมนะมันจะไปรอดสายตาตำรวจนี่ยังเนี่ยเจ้าโอ้โหยึดยาบ้าเอาใส่ถุงขนม
1: เจ้าย
0: ึดยาบ้ารวมได
1: ้ 4,000 เม็ดเจ้าอันนี้ค้าด่านปูแกงเลยนะจิ่มเพอพันนะเจ้าภายใต้การด้วยการของพลตำรวจตรีมานพเสนากูลเจ้าแล้วก็หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเจ้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการด่านตรวจปูแก๊งชุดที่3เจ้าพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายณัฐพงศ์ขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนนะเจ้าโดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการฆ่าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกชนิดรูดปิดเปิดได
0: ้
1: ซุกซ่อนในห่อขนมของกำปิจุ๋
0: ม
1: รวมจำนวน20ถุงนะเจ้าถุงละประมาณ200เม็ดก็ยาบ้าทั้งสิ้น 4,000 เม็ดพร ร่อมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องอันนี้คือว่าเตรียมที่จะไปจำหน่ายแล้วเน
0: า
1: ะแบ่งใส่ถุงขนมเป็นปุ๊กเป็นปู้เน
0: า
1: ะ
0: ใส่ถุงขนมติปัญญาขนมท้องม่วนนั่นเองก้าเน
1: า
0: ะ
1: เอาใส่เป็นถุงซิปเปิดปิดได้นะเจ้าการจับกุมข้างนี้เจ้าที่ประจำด่านตรวจปูแกงเจ้าได้เรียกตรวจรถโดยสารประจำทางสายเจียงไฮ้อุตรดิตพบชายดังกล่าวโดยสารมากับรถหันเจ้าหน้าที่ปุ๊บท่าทางมีพิรุธทันทีเจ้าเจ้าที่ก็ขอตรวจค้นกระเป๋าเขาใส่ถุงขนมแล้วก็มียาบ้าซ่อนอยู่ภายในนั่นนะเจ้า
0: เจ้าคอมบาลอดนะเจ้
1: า
0: ใส่ถุงขนมมีซิปล็อกไงเอ
1: ๋
0: มาล่างใส่เอาถุงนะไปใส่เม็ดโบพัดไปขายกัน
1: เจ้า
0: บาลอดบาลอดนะเจ้าอ่ะยาบ้าถึง 4,000 เม็ดก่อนนะเจ้ามาวันนี้ข่าวเข้มข้นเข้มข้นนะเจ้าป้อมได้หายใจเจ้านะหายใจตั้งผิวหนังเอานี
1: ่
0: นะตำรวจจราจรสพพานนะเจ้าโอ้โหช่วงนี้ไปตั้งพานนี่ต้องมีไว้ขับขี่อย่างพร้อมนะเจ้าเพราะว่ามีด่านตรวจด่านสกัดค่อนข้างนี่จะคึกคักเลยทีเดียวมันใจว่าตำรวจสพที่อื่นมาทำงานนะ
1: ทำงาน
0: เหมือนกันหมดทำงานเหมือนกันหมดนะเจ้าแต่ว่าเ
1: ข
0: าก็เอาข่าวที่ว่าตีไหนทำงานอันอย่างแย่นะเจ้าเกี่ยวกับอันที่เป็นประเด็นมาอู้คุยกันนะเจ้าก็คือกำลังใจสำหรับอายตำรวจตีปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกหน่วยนะเจ้าตำรวจสพพานนะเจ้ามีการจัดตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรเนี่ยจะมีการรวบผู้ต้องหาสงสัย5รายนะเจ้าปรากฏว่าเอาไปตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดตึงมึดแสดงว่าเอากันเป็นมู
1: อ่ะ
0: อืมตึงมู
1: เจ้าที่
0: มีไผน้อยหน้าไผ
1: ไปด้วยกัน5รายก็โดนถึง5รายนะเจ้า
0: เ
1: จ้าที่ตำรวจจราจรสพพานเจ้าตั้งชุดตรวจกวดขันวินัยจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงเรียนพานพิทยาคมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปะรถเครื่องต้องสงสัยขับผ่านบริเวณชุดตรวจเจ้าเรียกทำการตรวจสอบจากการตรวจค้นภายปืนเบาะเองเนาะพี่น้องผู้โดยสารรวม5รายเนี่ยมีลักษณะท่าทางแบบพอหน้ากันล็อกเล็กล็อกเล็ก
0: ตัวต้องสงสัยหม่องหมด
1: เออเจ้าอันก็มีการตรวจค้นอย่างละเอียดนะเจ้าแล้วก็ตรวจชีตัวน้ำตัวผู้ต้องหาทั้ง5รายเนี่ยตรวจปัสสาวะปะสารเสพติดถึง5รายไปจุ่มหัวล้อยืนเลี้ยงกันกันแลบเนี่ยก็
0: เจ้าน
1: ะเจ้าก็ผลเป็นบวกเจ้าเจ้าที่ก็ดำเนินการจับกุมก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพพานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้า
0: เจ้าผมรายที่6นะครับผมตรวจออกมาเป็นเงี่ยวสีม่วงแต่นะครับแต่ผมไม่ได้เสพยานะครับ
1: แล้วผมมีอย่างมาครับ
0: ผมกินน้ำดอกอัญชันมาครับกินนัก
1: กินนักไปน้อย
0: กินนักไปน้อยครับน้ำดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะครับเน
1: า
0: ะอันนี้มันกําเจหาจะออกเหรอมันก็
1: เปิ้นกระตัวหาสารได้
0: น้ำยาคือมันทำปฏิกิริยากับยาเสพติดไงไม่ได้เกี่ยวกับกินดอกอัญชันอย่างไปแหละเนาะนะเจ้าอ่ะเหตุไฟไหม้ตึกร้างนะก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำก๊กแห่งที่1นะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายนะครับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกร่างขนาดตึกร่างนะเจ้ายังเกิดเหตุไฟไหม้มันเป็นอย่างนะเจ้านี่
1: เจ้าอันเส้นตีก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำก๊กแห่งที่1ชุมชนร่องเสือเต้น
0: นั่น
1: ศูนย์วิทยุนะเจ้าโดยต้องก็ได้รับคำสั่งจากท่านวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนะเจ้ามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะเจ้าให้จัดรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำรถกู้ภัย001ออกตรวจการพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าออกปฏิบัติหน้าที่ออกระงับเหตุเนี่ยคุณผู้ฟังดูปุ๊บเด้ออันนี้ขนาดเป็น
0: ตึกร่างมันจะมีฟงมีไฟอย่างเง
1: ี้ยค่ะโดยที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้บริเวณคูหาที่1เจ้าโดยเพลิงลุกลามไปยังชั้น2เจ้าที่สามารถควบคุมเพลิงตีลุกลามไปตีจะขึ้นไปคูหาต่อไปเนี่ยได้ภายใน1ชั่วโมงเจ้าเพลิงสงบลงส่วนสาเหตุนี่ก็ต้องรอตรวจสอบก่อน
0: เจ้า
1: ถ้ามีคนไปวางไปอย่างอีกก่อน
0: ก็เนี่ยกำลังจะอู้เนี่ยนะเจ้าว่าตึกร่างเนี่ยมันมีไผไปอยู่เมือนล่ะนะบัลลังก์ไอ้นะจ้าว่าไอ้นะบัลลังก์จะมีวัยรุ่นไปหมั่วสุมแล้วไปจุดฟงจุดไฟกันมือบอนหนอนศอกแห่ก้านี่น่อเจ้า
1: สร้างความเสียหายให้เปิ่นน่ะเนี่ย
0: ก็นะเดี๋ยวเปิ่นตรวจสอบหาสาเหตุเด็ดถึงหูนะเจ้าเนาะเจ้าแถวหั่นมีกล้องวงจรปิดอะหยังก็เดี๋ยวก็จะได้เปิดพอเพื่อหาสาเหตุต่อไปนะเจ้ามันเดือดร้อนจังนูถึงหน่วยกู้ภัยอะหยังเปิ่นว่าอุ่นไว้ถ้าบ่ดับนี่ก็จะลามไปหาตั้งคนอื่นเหมาะเนาะเจ้าเนาะเจ้าอ๋อวันนี้สีผมงามขนาดนักเลย
1: มีแต่คนชมน่ะวันนี้
0: เจ้าสนใจเอาไปกับลาบก็เจ้าสีผมเนี่ยเจ้า
1: ไปเจอให้เขาตรง
0: โอเคสนใจเอาไปกับลาบก็เจ้า นาะฮวดสปักฮวดสปักเนาะเจ้าเนาะเจ้าเนาะอ่ะน้ำประปาไหลแล้วเด้อแต่ว่านี่น้ำประปาบันไหลนะเจ้าหลายคนแปะน้ำไม่ได้อับน้ำห่อนก็ห่อนคันๆไกลๆเ
1: นาะไปอาบอย่างเจ้าไหลแล้วเจ้า
0: เจ้าตอนนี้น้ำมาละเนาะเจ้าอ่ะช่วงหน้าอยู่ต่อกับญาติพี่รุ่นกันต่อนะเจ้ารายการอสมทผู้ชุมชนช่วงนี้เขาเที่ยงเมืองเหนือจุ๋มวรวรรณญาติพี่รุ่นแล้วก็ช่างทวีลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ไม่ล่มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความเลื่อนไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทันทีพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทีนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทุกประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนและระบบจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ667บาทต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุริยะชู2นิ้วลุยงานต่อลงพื้นที่อุดรเร่งแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากประชาชนณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีทันทีที่นายสุริยะเดินทางมาถึงพื้นที่ได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมากนายสุริยะได้ชู2นิ้วพร้อมกล่าวทักทายท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจหลังกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีในช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อุดรธานีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งเขตชุมชนเมืองพื้นที่เกษตรกรรมสถานศึกษาและเขตพัฒนาใหม่ของจังหวัดจากรายงานของกรมชลประทานพบว่าระบบบริหารจัดการน้ำของฝายบ้านสามพร้าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นฝายน้ำล้นที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบและจะทำ คำของบประมาณเพื่อให้ทันต่อการเสนอของงบปี2571ถึง2572รวมถึงนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาพิจารณาบรรจุในแผนงานโดยเร็ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตี้กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ M-COT Radio อสมท.เชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมท.เพื่อชุมชน

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะวันนี้จันทร์25พฤษภาคม2569อยู่กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิข่าวประชาสัมพันธ์ของเชียงรายนะคะมาพร้อมกับบทเพลงสากลเก่าๆค่ะกับ Song of Memory บทเพลงในความทรงจำนะคะหน่วยงานไหนมีข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์ส่งเป็นข้อความข่าวเข้ามาได้ทาง LINE ID mcotcr01 ค่ะหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการจะทำเป็นหนังสือส่งถึงในสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายเลขที่416หมู่6ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ได้นะคะข่าวไหนเป็นประโยชน์หยิบยกนำมาพูดคุยกันค่ะหรือว่าหน่วยงานไหนที่มีโครงการดีๆนะคะอยากจะมาร่วมพูดคุยกันในรายการเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการนั้นๆ นะคะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้รับทราบก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง053-152-042ค่ะจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอสมทเพื่อชุมชนของเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ค่ะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วหรอยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องก็ยังคงหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาจะติดนอกบ้านหรือติดในบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

งกรีนนิวส์เอ็มคอร์ดเรดิโอก็กรีนช่วงกรีนนิวส์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังยพรุณหยิบยกเอาเรื่องของการเตือนประชาชนระวังเห็ดพิษค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเสี่ยงป่วยรุนแรงถึงเสียชีวิตได้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายขอเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บเห็ดป่ามารับประทานนะคะโดยเฉพาะเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ค่ะเนื่องจากในช่วงฤดูฝนมักพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะและอาจมีการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ข้อควรระวังค่ะห้ามนำเห็ดป่าที่ไม่เคยรับประทานหรือไม่มั่นใจมาปรุงอาหารเด็ดขาดนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดป่านะคะการทดสอบเห็ดพิษด้วยวิธีพื้นบ้านเช่นใช้ช้อนเงินใช้ข้าวสารหรือหอมแดงไม่สามารถตรวจสอบเห็ดพิษได้ทุกชนิดนะคะคุณผู้ฟังความเข้าใจของเรานะคะที่บอกว่าใช้ช้อนเงินใช้ข้าวสารนะคะหรือใช้หอมแดงเพื่อที่จะทดสอบว่าเห็ดนั้นเป็นพิษหรือไม่อันนี้นะคะไม่สามารถตรวจสอบเห็ดพิษได้ทุกชนิดค่ะหากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียนะคะเหงื่อออกมากหรือหมดสติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีและควรนำตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไปด้วยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยรักษานะคะสอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือโทร1669หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเห็ดป่าเนี่ยก็จะออกกันเยอะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลายคนก็นะคะไปเก็บเห็ดมารับประทานเองบ้างไปเอามาขายบ้างถ้าคน

าคนที่ไม่รู้นะคะว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษหรือไม่เนี่ยแล้วไปเสี่ยงนะคะเอามาทานเอามาปรุงอาหารแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็ขอเตือนประชาชนนะคะระวังเห็ดพิษช่วงฤดูฝนกันเอาไว้ด้วยค่ะ

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

คุณผู้ฟังคะตำรวจสภ.เมืองเชียงรายนะคะร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้ความรู้ภัยออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าแก่ประชาชนค่ะที่บ้านโป่งช้างหมู่6ตำบลดอยลานนะคะอำเภอเมืองเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ทางนี้ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ตรงสิริผู้กำกับการสภ.เมืองเชียงรายค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมภายในงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Police Care ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าที่ตำรวจนะคะพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์ต่างๆคุณผู้ฟังการป้องกันการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะรวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ค่ะเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและยาเสพติด

ผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงรายค่ะขอเชิญชวนประกวดแข่งขันนะคะการประกวดออกแบบเส้นทางเดินป่าชุมชนดอยสะเก็นค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2569นะคะการประกวดออกแบบแข่งแบ่งเป็น3ประเภททีมละไม่เกิน5คนค่ะประเภทนักเรียนประถมศึกษานะคะประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ค่ะประเภทนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปวส.และปริญญาตรีและประชาชนทั่วไปนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเบอร์โทรศัพท์053 715 952ต่อ105นะคะ053 715 952ต่อ105ค่ะนะคะทางเทศบาลนครเชียงรายก็ขอเชิญชวนประกวดแข่งขันนะคะการประกวดออกแบบเส้นทางเดินป่าชุมชนดอยสะเก็นค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่อาคารขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่1ดาวทาวน์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฤดูฝนเนาะโรคติดต่อหน้าฝนรู้ไว้ให้ระวังนะคะวันนี้ก็มีหลายโรคเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะคะก็มีในเรื่องของกลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหารค่ะเช่นนะคะท้องร่วงอาหารเป็นพิษคุณผู้ฟังสาเหตุก็คือการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคนั่นเองนะคะการป้องกันกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้รู้กันอยู่แล้วแต่ถามว่าจะปฏิบัติกันหรือเปล่านะคะกลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังค่ะเช่นตาแดงไข้ฉี่หนูนะคะสาเหตุสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะการป้องกันไม่ลุยน้ำขังนะคะใส่รองเท้าบูท ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นโรคหวัดนะคะไข้หวัดใหญ่ปอดบวมค่ะสาเหตุนะคะรับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศค่ะการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยนะคะหมั่นล้างมือนะแล้วก็กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไข้เลือดออกเนาะค่อนข้างระบาดหนักในช่วงของฤดูฝนนะคะไข้สมองอักเสบนะคะมาลาเรียค่ะสาเหตุก็คือติดต่อโดยการถูกยุงกัดนั่นเองการป้องกันนะคะทายากันยุงอยู่ห่างจากจุดที่มันมียุงชุมชุมนะคะแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเนาะแล้วก็อีกโรคค่ะโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า10ปีนะคะสาเหตุก็คือเด็กสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อนค่ะการป้องกันดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เวลาไปโรงเรียนอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยตัดเล็บให้สั้นด้วยแล้วที่สำคัญล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะหลายโรคเลยทีเดียวมากับหน้าฝนนะไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนที่ต้องระมัดระวังนะคะก็ทุกฤดูนั่นแหละทุกหน้านั่นแหละแต่ช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูฝนนะคะก็อาจจะมีโรคที่มากับหน้าฝนทำให้เราจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวรับฟังบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อได้เลยค่ะช่วงเวลานี้ยบรุนขออนุญาตนำรายการอสมทเพื่อชุมชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยชุดไทยพลัสทำสถิติใหม่เมื่อเวลา 6:05 น. 700,000 คนต่อวินาทีนายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครึ่งวันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่เวลา 6:00 น.ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากครึ่งชั่วโมงแรกครั้งที่แล้วคนละครึ่งมีคนลงทะเบียน5ล้านคนครั้งนี้ครึ่งชั่วโมงแรกมีคนลงทะเบียน10ล้านคนแต่ช่วงแรกหลายคนอาจติดขัดโดยช่วงเวลา 6:05 น.ทำสถิติใหม่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดถึง 700,000 คนต่อวินาทีจากครั้งที่แล้ว 300,000 คนต่อวินาทีและหลังเวลา 6:17 น.ทุกอย่างเรียบร้อยสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดจนกระทั่งเวลา 12:00 น.หรือเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านสิทธิ์เหลืออีกประมาณ 7.5 ล้านสิทธิ์โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในส่วนของระบบให้ยืนยันตัวตนและเข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารพาณิชย์เช้าที่ผ่านมาเพราะปัญหาอันดับหนึ่งคือลืมรหัสที่เคยใช้งานในแอปเป่าตังปัญหารองลงมาคือมีหลายคนมีการเปลี่ยนมือถือลบแอปไปทำให้ต้องโหลดใหม่ระบบจึงต้องยืนยันตัวตนทางนี้อยากชักชวนร้านค้าหากเห็นความนิยมของประชาชนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากเป็นโอกาสที่จะค้าขายมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้ร้านค้ามาลงทะเบียนในแอปถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 977,000 ร้านค้าหากรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วรอกดยืนยันจะมีร้านค้า 1,100,000 รายในระบบที่ร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากประธานสภายืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแจ้งพิจารณายติด่วนหรือไม่ทำตามขั้นตอนนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลางในการใช้เวทีสภาตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุและที่เคยพูดถึงเสนอญติด่วนขอตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นโถนั้นเพราะการเสนอญติเข้าสู่สภาจะมีคณะกรรมการที่มีรองประธานสภาเป็นประธานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาที่แจ้งมาว่าไม่ใช่ญติด่วนและเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอนประธานสภากล่าวว่าการทำงานในสภาประธานมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงวิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งมายังประธานว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านแต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้นประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่วินิจฉัยว่าเป็นญัตติด่วนหรือไม่เมื่อสรุปว่าเป็นญัตติทั่วไปก็ต้องบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแต่ทางนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแล้วหากมีการเจรจากันได้ก็สามารถเลื่อนญัตติมาได้และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการการทำงานสุริยะเผยอาการดีขึ้นชีวูบหมดสติเมื่อคืนจากพักผ่อนน้อยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอาการป่วยภายหลังเกิดอาการหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า

0: ขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อคืนอาการค่อนข้างหนักจนแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลือและทำ CPR ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรนายสุริยะกล่าวว่าแพทย์แจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ยังต้องลงพื้นที่ตามกำหนดเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยตรงซึ่งได้นัดชาวบ้านไว้แล้วเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจด้านน้ำนายสุริยะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไรก็ตามนายสุริยะย้ำว่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการทำงานต่อเนื่องแต่ยังมีความตั้งใจเต็มที่ในการเร่งแก้ปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: นี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศไม่สบายใจไลฟ์สดเรื่องเพศที่แพลตฟอร์มรับผิดชอบสั่งลุยหามาตรการจัดการนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตามที่เห็นข่าวปรากฏในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคนตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นคุณแม่ลูก4เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ค่ำคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คนไทยที่เสพเมื่อไม่กี่วันมานี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงถือเวลาที่คณะกรรมการทุกคนต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้และถึงเวลาที่แพลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่าจะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมเสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันพบญาติรายที่8แล้วจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจนำมาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติประสานขอเข้ามารับร่างโดยวันนี้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกรณีสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดตามคดีและมีรายงานว่าจะมีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติม3ปากด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันได้สืบสวนข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหลังมีเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8ประสานข้อมูลให้ช่วยติดตามหาจากนั้นจึงนำชื่อของผู้สูญหายไปค้นหาชื่อพ่อแม่พี่น้องติดต่อให้มาตรวจ DNA แต่พบว่าคนในครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ขณะที่ระบบประกันสังคมไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ตำรวจจึงเข้าไปเก็บของที่ห้องพักของนายเสริมลาภมาตรวจเทียบ DNA พร้อมกับตรวจหาญาติจนกระทั่งพบลูกพี่ลูกน้องของนายเสริมลาภแต่ญาติไม่เชื่อว่าผู้ติดต่อเป็นตำรวจจริงและอ้างว่าติดภาระงานตำรวจไม่ลดละความพยายามประสานจนสามารถเชิญนายไพรัตมาตรวจ DNA ได้ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ตายคือนายเสริมลาภจริงจากนั้นตำรวจจึงประสานญาติเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอสมทและสวนสุนันทาลงนาม MOU ปั้นคนรุ่นใหม่สู่วงการสื่อดิจิทัลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสายงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งงานข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสื่อคุณภาพในอนาคตโดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมถึงผู้บริหารของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนะนำองค์กรของทั้ง2ฝ่ายก่อนเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนในอนาคตสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการฝึกงานการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านดร.ยาดากล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
12: ้
11: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสติ้ง
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาท

0: ตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

0: ณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: หลังบ้านการที่หลุดออกไปได้คาดว่ามีการวางแผนทำเป็นระบบรู้การนำภาพวิธีหลบเลี่ยงหลอก AI ว่าเป็นเนื้อหาปลอดภัยใช้วิธีแทรกข้อมูลที่ไม่ผิดกฎสลับแทรกคลิปอนาจารเหตุผลที่แจ้งมาว่ามีคอนเทนต์ที่หลบกฎของชุมชนแต่สำหรับตนฟังไม่ขึ้นเพราะวันแรกมีการไลฟ์นานหลายชั่วโมงในการแก้ไขจะเร่งดำเนินการเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์รองโฆษกรัฐบาลโต้ครม.เงาปมจีนเทานอมินีย้ำรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างจริงก่อนฝ่ายค้านแถลงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายนอมินีว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการโนมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศในกรณีนายซุนหมิงเฉินที่จังหวัดชลบุรีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำแต่รัฐบาลไม่หยุดเพียงคดีจราจรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลเชิงลึกจนนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11รายทั้งพลเรือนอดีตนายทหารเรือพร้อมตรวจสอบเส้นทางอาวุธสงครามการถือครองบัตรสีชมพูและขบวนการนอมินีทั่วประเทศขณะเดียวกันกรณีตำรวจอุ้มเรียกฆ่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้ว

0: รัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีพร้อมดำเนินการอาญาอย่างเต็มที่ไม่มีปกป้องช่วยเหลือกันภายในองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ถึงช่วงเวลาเย็นๆกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ยมรุณก็ยังคงมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันกับวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz ค่ะช่วงเวลานี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยฝนชอบตกนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยเลิกงานกันแล้วเดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางถึงที่พักเดินทางถึงที่หมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพทุกท่านและทุกคนเนาะใครยังคงต้องทำงานช่วงเวลาเย็นๆนะคะอยู่เป็นกำลังใจดีๆให้กันอยู่ที่นี่แหละค่ะกับวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายก็ยังคงมีบทเพลงสตริงทั้งเก่าและใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณนะคะสลับสับเปลี่ยนขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ส่งมอบมิตรภาพดีๆและพร้อมกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆที่ยมรุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังในแต่ละวันค่ะ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีกี่ฝนก็สู้ไหวค่ะจะไวไหนเราก็สู้ได้นะคะวันนี้มาฟังกันว่าเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรให้สู้ฝนไปด้วยกันค่ะวัยทารกและวัยเด็กเล็กนะคะดื่มนมแม่เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเสริมการป้องกันด้วยหมวกและเสื้อผ้าที่อบอุ่นค่ะก่อนนอนห่มผ้าหนาและสวมถุงเท้าด้วยให้ความอบอุ่นอยู่เสมอนะคะหากเด็กมีไข้ให้พบแพทย์และฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะวัยเรียนนะคะเลี่ยงออกไปเล่นน้ำฝนผู้ปกครองควรเตรียมร่มหรือหมวกให้เด็กติดตัวไว้เสมอรวมถึงเสื้อกันฝนด้วยนะคะส่วนวัยทำงานแบบเราคุณผู้ฟังคะเลี่ยงการเดินตากฝนนะคะเสริมผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงหรือกินสมุนไพรไทยที่มีความเผ็ดร้อนค่ะเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นและหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะส่วนวัยผู้สูงอายุคุณผู้ฟังควรกินอาหารรสอ่อนปรุงสุกใหม่ระวังอุบัติเหตุจากการลื่นล้มสวมรองเท้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงมีพิษด้วยนะคะไม่ว่าจะวัยไหนถ้าดูแลตัวเองดีกี่ฝนก็สู้ไหวจะวัยไหนก็สู้ได้ค่ะ

ช่วงนี้ฤดูฝนนะคะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ฟังฝนตกถนนลื่นนะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเราขับรถโดยประมาทหรือว่าใช้ความเร็วในการขับรถนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยคุณผู้ฟังสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรกันให้ดีๆด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างทางนะคะเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยค่ะแล้วในเรื่องของเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าในช่วงของฤดูฝนก็ยังคงมีหลายโรคเหมือนกันที่มากับฤดูฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกเนาะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่ายุงเนี่ยจะเพาะพันธุ์ในช่วงของฤดูฝนนี่แหละโดยเฉพาะยุงลายคุณผู้ฟังสาเหตุของไข้เลือดออกนะคะก็ดูแลระมัดระวังกันด้วยเด็กเล็กและผู้สูงอายุค่ะด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ค่ะ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่จุ๋มอรวรรณคนสวยและลูกทุ่งยิ้มได้ยามแหลงค่ะช่วงเวลานี้อย่าลืมขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลผู้บัญชาการทหารบกสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาผงะเจอกองอุจจาระรั้วลวดหนามพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยตามาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกัมพูชายิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยระบุว่าข่าวสารลักษณะดังกล่าวยังพบในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่

0: ที่มีแนวทางในการประสานงานทางนี้ต้องดูว่าเกินระดับหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นทหารกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในพื้นที่ที่ไม่อยากให้มีการเผชิญหน้าหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธโดยที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้สำหรับในพื้นที่ห้วยไตมาเรียเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งบางครั้งต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดเสียงไม่ประสงค์ถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่หากเมื่อใดที่มีการใช้อาวุธมีเป้าหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียต่อประชาชนหรือกำลังพลจะมีการตอบโต้อีกลักษณะหนึ่งหากฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนฝ่ายไทยจะปรามด้วยการยิงเตือนไม่เกิน5นัดไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดเหมือนกับที่ฝั่งกัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดยอมรับว่าการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชามีหลายรูปแบบเช่นการขับถ่ายอุจจาระตามแนวรั้วลวดหนามถือเป็นการยั่วยุและก่อกวนเพื่อมุ่งหวังอยากเห็นปฏิกิริยาของฝั่งไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ในระดับที่เหมาะสมวันนอหารือทูตมาเลเซียฟื้นเจรจาสันติสุขปลายมิถุนายนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุกวันไซดีวันอับดุลลอเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการพูดคุยกันโดยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในฐานะตนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดูแลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างหากได้รับความร่วมมือจะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขน่าจะเป็นความคืบหน้าส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป2ปีคาดว่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับการพูดคุยที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้การพูดคุยจบและเกิดสันติสุขในช่วงรัฐบาลนี้ขอสมกรและรฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ8รายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ยังคงติดตามสถานการณ์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมอาการปลอบขวัญมอบกระเช้าเพื่อเป็นกับขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆรวม8ราย6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลคาเมเลียน3รายโรงพยาบาลวิภาราม1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1รายโรงพยาบาลรามาธิบดี1รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย1รายและโรงพยาบาลเพชรเวศ1รายผู้อำนวยการขอสมก.พูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าขอสมก.พร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บนอกจากนี้จะตั้งทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติจนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทาง

0: างแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Testที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
7: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ทุ่งยิ้มได้ยามแหลงพบกับลูกทุ่งเพลงดังอมตะในความทรงจำดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

สวัสดีเจ้าจุ๋มอรวรรณมาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังปากันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าคุณผู้ฟังเริ่มต้นสำหรับวันใหม่แสงของวันใหม่จะถึงเดี๋ยวนี้นะเจ้าก็คือพลังใจนะที่เราต้องต่อสู้กันไปทุกวันนะเจ้าขอให้ทุกคนเป็นเศรษฐีเจ้านะหลายท่านบอกว่าโอ้ยนะฟังเศรษฐีเงินกีบเออเจ้าก็คนเฮาสามารถเป็นเศรษฐีในใจได้นะเจ้าเศรษฐีที่ร่ำรวยนะไปด้วยน้ำจิตน้ำใจนะเจ้านะมีน้ำใจให้กันเนาะน้ำคูน้ำคลองหาง่ายน้ำใจหายากนะเป็นต้องว่านะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยงานเพลงดังอมตะจากพระครูสุรพลสมบัติเจริญเศรษฐีเงินกีบนั่นเองนะเจ้าจัดให้ฟังกันเพลินๆชิลๆสบายอกสบายใจในช่วงยามแลงกันแบบนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังสุขสันต์ยามแลงนะใจรถใจถนนระมัดระวังกันตัวนะเจ้า

ต่อเนื่องกันนะเจ้าสำหรับเพลงคิดถึงพี่หน่อยนะเจ้าคิดถึงวรณีตจิตแจ่มใสเนาะนะรวมไปถึงความรักเจ้าขานะเจ้าสองผลงานเพลงเจ้าเพลงดังอมตะตีคุณผู้ฟังหลายๆท่านยังคงตราตรึงนะเจ้าอยู่ในใจนะเจ้าฟังมาใดก็ม่วนจนถึงทุกวันนี้แหละนะคุณผู้ฟังหลายท่านบอกโอ้จุ่มอรวรรณเปิดเพลงช่วงแรงๆนี่ม่วนขนาดนี่สาธุสาธุนะขอบคุณจัดนักนะเจ้าสำหรับคำชมและกำลังใจดีๆนะที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กันนะเจ้าสำหรับในทุกๆวันแบบนี้เนาะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้กับบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมนะเครื่องมือแพทย์มากมายครบวงจรอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในเจ้าตีบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายบริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงตีเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกเยื้องๆบิ๊กซี2ถนนฝั่งขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮช่วงนี้ก็มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หลายชิ้นนะเจ้านำมาลดราคากับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเตียงผู้ป่วยเจ้าเครื่องวัดความดันนะเจ้าแผ่นเพิร์ดผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไซส์ M ไซส์ L นะรายละเอียดต่างๆคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้เลยกับทางบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้า0537111965วันนี้ยังกินแรงเจ้าวันนี้โอ้ยจุ๋มวรวรรณนะช่วงนี้อากาศก็อจึ๊ดอจืดเป็นบางพื้นที่นะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะเจ้าบางพื้นที่ก็ยังอบๆเอาๆร้อนๆกันอยู่เนาะเจ้าอยู่ใต้ฟ้าก็ยังก็ฝนอยู่บางคนก็ยังกั้นข้าวเนาะวันนี้กินข้าวลำๆเจ้าบอกว่าจะอยู่ในสภาวะอากาศแบบไหนเฮาก็ฝ่าฟันกันไปในทุกๆวันนี้แหละนะ

0: ร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: วันนี้สภาพัฒน์เขาได้เผยเกี่ยวกับตัวเลขหนี้ครัวเรือนนะ
3: ครับ
4: ซึ่งข้อมูลล่าสุดนี่ก็คือไตรมาส4ปี68นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องตัวเลขของอัตราการว่างงานไตรมาสแรกของปี69ด้วยโดยผู้แถลงก็คือเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะเลขาสภาพัฒน์บอกว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไตรมาส4 68อยู่ที่ระดับ 86.7% ของ GDP
3: ครับ
4: ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาส3 68ซึ่งอยู่ที่ 86.4 จาก 86.4 ไตรมาส3เป็น 86.7 ไตรมาส4โดยหนี้ครัวเรือนในไตรมาส4ทับ68ถ้าคิดเป็นมูลค่านี่ก็จะอยู่ที่ 16.44 ล้านล้านบาทขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้โดยข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยพบว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชำระเกิน90วันขึ้นไปหรือ NPL เนี่ยมีมูลค่า 1.31 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเนี่ย 9.59%
3: ครับ
4: เพิ่มขึ้นจากระดับ 9.45% ของไตรมาส3นะทั้งนี้ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญก็ได้แก่1นะครับสภาพัฒน์เขาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มักซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวหรือเทรนด์ออนไลน์ทำให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่อายุต่ำกว่า25ปีเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นในปี2568ดังนั้นจึงควรเร่งเสริมสร้างทักษะทางการเงินแก่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ประถมศึกษา อันนี้แสดงว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน
3: ครับของมันต้องมี
4: โอ้โหสองการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank เนี่ยอาจต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มซึ่งมีกรณีประเทศจีนที่พบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นขณะที่ฟิลิปปินส์พบว่าธนาคารดิจิตอลมีสัดส่วน NPL สูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม 3. อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์
3: ครับ
4: ต่อพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิตอลโดยเขาใช้คำว่าฟินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ฟินฟลูเอนเซอร์บางส่วนอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจึงควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเนื้อหาของฟินอินฟลูเอนเซอร
3: ์
4: กำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และควรต้องมีใบอนุญาตนะครับ
3: ครับ
4: พวกฟินฟลูเอนเซอร์พวกที่ปรึกษาทางการเงินทางออนไลน์ทางอะไรพวกนี้นะ
3: ครับให้ข้อมูลไม่ครบ
4: ให้ข้อมูลไม่ครบแล้วก็คลาดเคลื่อนหรือคลาดเคลื่อนคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องหนี้ครัวเรือนนะ
3: ครับ

0: ราวนี้มาดูเรื่องการจ้างงานซึ่งตัวเลขอัปเดตล่าสุดที่มันเป็นไตรมาสแรกของปีนี้แล้วไตรมาส1ปี69ปรากฏว่าการจ้างงานในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นครับโดยสถานการณ์แรงงานไตรมาส1 69พบว่าผู้มีงานทำมีจำนวนทั้งสิ้น 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนก็คือเทียบกับไตรมาส1ปี68
1: ครับ
0: เป็นผลจากแรงงานภาคเกษตรกรรมฟื้นตัวโดยแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 11.3 ล้านคนกลับมาขยายตัว 6.2% ตามความต้องการแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึ้นขณะที่แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม 29.9 ล้านคนขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.0% โดยขยายตัวมากสุดในสาขาค้าส่งค้าปลีกที่ 7.3% รองลงมาเป็นสาขาการขนส่งและจัดเก็บสินค้า 4.5% สาขาการผลิต 2.2% สาขาโรงแรมภัตตาคาร 1.5% และสาขาก่อสร้าง 0.4% นอกจากนี้ในภาพรวมของชั่วโมงการทำงานแรงงานค่อนข้างทรงตัวโดยภาพรวมอยู่ที่ 40.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยภาคเอกชนอยู่ที่ 43.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับผู้ทำงานล่วงเวลาอยู่ที่ 6.1 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.1% ขณะที่ผู้ทำงานต่ำระดับก็คือทำงานน้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1.9 แสนคนเพิ่มขึ้น 5.4% โดยไตรมาส 1/69 มีผู้ว่างงานประมาณ 3.9 แสนคนคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.94% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/68 ก็คือไตรมาสก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
0: ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 2.8 ล้านคนคิดเป็นอัตราการว่างงาน
1: 0.70%
0: โดยในส่วนของค่าจ้างแรงงานพบว่าค่าจ้างแรงงานในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่16,145 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ลดลงนะลดลง 0.6% แต่ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของภาคเอกชนอยู่ที่ 14,392 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 0.08%
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและความสำคัญก็ได้แก่ 1. การรองรับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อการจ้างงานและรายได้ของแรงงานที่อาจลดลงท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเร่งเตรียมมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะการจับคู่การจ้างงานในสาขาที่มีความต้องการแรงงาน 2. การว่างงานแฝงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยในปี2568มีจำนวนกว่า 2.2 แสนคนเพิ่มขึ้นจากปี2567 17.8% ส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงและอยู่ในภาคเกษตรจึงควรเร่งยกระดับผลิตภาพและสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มชั่วโมงการทำงานและรายได้อันนี้ก็เรียกว่างานแฝงนะก็คือมันจะทำงานเป็นช่วงฤดูกาล
1: ฮะ3เดือนผลผลิตทางการเกษตรออกหลังจากนั้นอีกกี่เดือนว่างานหมดเลยอย่างเงี้ย
0: ครับสามความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ EV เนื่องจากการผลิตรถยนต์สันดาปลดลงต่อเนื่องทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปมีความเสี่ยงต้องย้ายไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นสูง อันนี้เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานที่ถือว่าเป็นประเด็นเฝ้าระวังและต้องให้ความสำคัญ
1: อันนี้คือความเสี่ยง
0: ความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรม

0: เอาเฮลิคอปเตอร์มาขนพาไปเลย
1: บินไปเลย
0: ที
1: ่
0: พื้นที่บินไปเลยบินไปลงเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นทีมที่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะพร้อมกว่าทางทีมกู้ภัยของทางสปลาว
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าถึงว่ามีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสภาพภูมิประเทศมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเอื้อช่วยได้อย่างรวดเร็วนะ
1: ครับ
0: มันมีข้อจำกัดสูงมากดู
1: โอ้โห
0: เท่าที่ติดตามข่าวนะเขาบอกโอ้โหมันยากมาก
1: พอเห็นภาพแล้วพี่เพศานี่ฮะไอ้ที่รูแคบๆ57มันเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยแล้วมันมีแต่โคลนเลนทั้งนั้นเลยนะฮะต้องเอาขาสอดเข้าไปก่อนนะฮะมันจึงจะเข้าได้ครับได้ทีละคนจริงๆด้วยฮะโอ้แล้วก็เนี่ยแม่น้ำสูบไปเนี่ยมันจะลดลงมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีโคลนเลนทั้งหมดเลยครับอันนี้แทบจะปิดปากถ้ำโถงที่หนึ่งแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณเก่งกาดบังกาวงเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่ไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหลือระยะอีกประมาณสัก30เมตรนะฮะจะถึงจุดเนินสูงในถ้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ประสบภัยอาจจะขึ้นไปรอความช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเชือกไม่พอครับผลสำรวจเส้นทางภายในถ้ำมันมีความหวังสูงว่าอาจจะเข้าไปถึงตัวเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่10เมตรเท่านั้นเอง30เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำมันยังปิดปากถ้ำอยู่นะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกไม่หยุดครับ
0: ยังมีฝนอยู
1: ่ยังมีฝนอยู่ครับ
0: โอ้อันนี้น่ากลัว
1: น้ำยังเติมต่อเนื่อง
0: ยังเติมตลอด
1: อย่างของเราเนี่ยคือเบี่ยงเส้นทางลำธารเลยใช่ไหมสูบน้ำออกมาไม่ให้ลำธารผ่านถ้ำคุณน้ำนางนอนเลยให้พี่ออก
0: ในของตอนนั้นของเราก็ทำได้ก็คือว่าเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ได้เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: มันยังถึงขั้นให้ระดับน้ำลดลงมากๆไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ไม่น้อยกว่าที่มันเข้าไป
1: เอากระแสน้ำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้อยู่ไปจนถึง2ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
6: ค่ะดีเจต้องครับจามอนกิจสวภาคแรงตัวกลางอีกครึ่งชั่วโมง
5: อีกครึ่งชั่วโมงแฟนๆเราก็เข้ามา80กว่าท่านนะคะที่

0: 24จะ24ล้านคนแล้วนะครับพี
1: ่
0: ที่ลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนวันนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อกี้ร้านค้า
1: ก่อนเข้าเมื่อกี้พี่นั่นก่อนเข้าก็6เหลือ6ล้านนิด
0: ๆก็แสดงว่า24กว่าเข้าไปละ
1: ใช่
0: นะครับร้านค้ายังเหลืออีก500,000รายนะครับนะที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะก็ยังมีเวลาถึง30กันยายนไปถือว่ากดใช้สิทธิ์นะครับได้ถึง30กันยายนแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยได้แค่สิ้นเดือนนี้นะเราต้องลงกดรับสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ต้องกังวล นะครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังครับคุณรัฐวรนแสงสนิทบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลว่า30ล้านสิทธิ์มันจะเต็มก่อนนะครับใครที่บอกว่ารอตรวจสอบอีก3วันเนี่ยท่านปลัดบอกว่าถือว่าท่านได้จองสิทธิ์ไว้แล้วนะถือว่านับไปเป็น1สิทธิ์แล้วนะครับที่บอกว่าอีก3วันรอ SMS เนี่ยก็ถือว่าท่านลงทะเบียนแล้วไม่ต้องกังวลนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เพราะจำนวนเต็มในระหว่างที่รออย่างแน่นอนเพราะเขาตีไปว่าพวกนี้คือคนที่ลงแล้วลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวนสิทธิ์3ล้านรายในโครงการมีความเพียงพอเพราะว่าสถิตินะครับโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยผู้เข้าร่วมสูงสุด28ล้านคนเท่านั้นสูงสุดของคนละครึ่งเลยนะลงวัน28ล้านอันนี้กระทรวงเขาเผื่อมาให้ถึง2ล้านอีก2ล้านสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอวันที่1มิถุนาก็เติมเงินแล้วก็ไปจับจ่ายกันใช้สอยกันได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: โหอันดับ9น่าสงสารไรเดอร์คนนี้มากเลยแค่บีบแตรมีเรื่องกันอ่ะถึงขั้นถูกลุมกระทืบเลยนะคะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุ18ปีเขาหารายได้เสริมด้วยการขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไรเดอร์ที่ชลบุรีนะเขาก็บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า 6-7 คนขับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะมาทำร้ายจนเบ้าตาข้างขวาแตกเย็บถึง8เข็มส่วนร่างกายก็มีรอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยนะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ที่ถนนพรประพานิมิตนะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนั้นตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปรับลูกค้าพอขี่ไปถึงปากซอยบ้านล่างบนถนนพรประพานิมิตกำลังเลี้ยวออกจากซอยปรากฏว่าก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงตัวเองก็เห็นน่ะเห็นรถแล้วล่ะก็เลยบีบแตรเสียงดังลั่นเลยอ่ะจังหวะนั้นตัวเองก็กำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าทางตรงขณะที่มือกำลังจะกดไฟเลี้ยวแต่ดันเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งจะกดไฟเลี้ยว
0: ไม่ได้
1: ตั้งใจจะเลยเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ขี่ไปตามปกติจนไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันที่บีบแตรใส่ขับมาประกบข้างหน้าเลยแล้วก็ขับปาดหน้าบังคับให้หยุดให้จอดพอเด้งจอดเนี่ยก็มีวัยรุ่นที่นั่งมาในรถเก๋งกรูกันเข้ามาแล้วบอกมึงขับรถตามกูมาเหรอจากนั้นก็เปิดฉากรุมทำร้ายตัวเองเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบเลยอ่ะตัวเองลงไปกองอยู่กับพื้นเลยนะคะแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งก็ตามมาด้านหลังก็ไปช่วยรุมทำร้ายตัวเองอีกซ้ำอีกอ่ะแล้วก็บอกมึงอย่าเก๋าอะไรเงี้ยแล้วก็หนีหนีกันไปเลยตัวเองจำได้ว่ามีน่าจะมีประมาณ 5-6 คนแล้วก็ถ้าเกิดไปดูกล้องวงจรปิดตอนนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะรวมๆกันแล้วเนี่ย2คันมีไม่ต่ำกว่า10คนเลยนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามเอาคนร้ายมาดำเนินคดีได้ตัวเองคนน้องคน18ปีขับรถไรเดอร์เนี่ยว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะบีบแตรเพื่อหาเรื่องเลยนะคะเพราะจะกดไฟเลี้ยวซ้ายแต่มือไปเผลอกดแตรเข้าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ที่มาทำไรเดอร์เพราะต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ช่วยหารายได้พิเศษให้กับพ่อแม่นะคะทางตำรวจเองสภ.หนองปลือนี่ก็บอกเดี๋ยวจะเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเลยนะคะเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถคันก่อเหตุทั้งสองคันมาดำเนินคดีตามกฎหมายหนูไม่น่าจะรอดนะโด่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงมาตามเจอ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นะครับจากคนมาดูเรื่องของลูกหมาบ้างนะครับอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองถูกเพื่อนบ้านเอาไม้ตีเห็นบอกปากเบี้ยวน้องขาหักเลยนะฮะมันไปทำอะไรรู้ไหม

0: มันไปคุ้ยต้นไม้ข้างบ้านนะครับแล้วต้นไม้ข้างบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เขาแพงอ่ะปล่อยหมาออกมานะคุ้ยอย่างนี้ได้ไงเอาไม้ได้ตีสนองปากเบี้ยวเลยนะครับ6เดือนตัวน้อยเดียวครับพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับสะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างยิ่งนะเขาบอกว่าทางประธานองค์กรนะครับสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาพร้อมทีมงานวันนี้ไปที่สภ.หาดใหญ่นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปในซอย18รัตนอุทิศนะฮะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่แหละนะเพื่อไปนะครับช่วยเหลือเจ้าของสุนัขแล้วก็จะไปบังคับใช้กฎหมายตามพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว
1: ์
0: นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงนี่คือ
1: น้องหมา
0: น้องหมานะอายุ6เดือนเพศเมียเป็นลูกสุนัขนะครับปิงปิงนะออกมาขับถ่ายตามปกติแต่น้องเนี่ยนะครับดันหลุดเข้าไปในบ้านของคู่กรณีนะครับไปคุ้ยต้นไม้คุ้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้ล่ะเขาเลยโมโหเอาไม้ไล่ตีหมาออกมาตีทั้งหน้าตีทั้งขาทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเขาบอกโหสภาพตอนนั้นที่ขาหลังมันเดินไม่ได้เลยนะตาถลนปากเบี้ยวเลือดเต็มตัวคนตีก็ยอมรับว่าตีจริงเพราะหมาเข้ามาคุ้ยต้นไม้เขาราคาหลายพันที่วางอยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสองมุมมุมหนึ่งก็บอกคนที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขปล่อยเขาออกไปฉี่แล้วยังไงก็ต้องมีสายลากสายจูงเนาะเพราะหมาบางทีมันก็ไม่ได้ฉี่ที่เดิมทุกวันนะครับมันก็กระโดดเข้าไปบ้านคนอื่นอะแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกโอ้โหเพื่อนบ้านกันเห็นหมาเข้ามาแค่นี้แค่ปลบมือหรือกระทืบเท้าใช่ไหมพี
1: ่มัน
0: ก็วิ่งออกไปแล้วอ่ะแต่นี่เขาเอาไม้มาตีโหดไปไหม
1: คือยังไม่ได้ดูเลยว่าหมาดุหรือเปล่าหรือว่าจะมากัดเราไหมอะไรเงี้ยดูด้วยนะท่าเงี้ยดูท่าทีอะไรด้วยนะไม่ใช่เออะไรก็แบบทำร้ายเลยเงี้ยโดนพลบ
0: ขนแบบ
1: น่ารัก
0: เห็นแล้วไม่น่าดุหรอกคือดูไม่ใช่หมาแบบพันดุร้ายนะ
1: เออ
0: ก็อย่างว่าคนเอาคนนึงรักต้นไม้อีกคนนึงรักสัตว์มันก็เจอกันมันก็พูดถึงยาก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเขาก็เลี้ยงต้นไม้ของเขาอยู่ดีๆอะไรก็ตามการไปทำร้ายน้องหมาแบบนี้นะครับก็มีโทษนะครับพรบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ม
0: ันก็มาแจ้งความแล้วด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าของน้องปิงปิงเนี่ยนะครับโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกตอนนี้เครียดหนักคู่กรณีปฏิเสธที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย อยากได้ไปฟ้องเอา โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นี่มาดูคนนี้ดีกว่าแหมน้องไปกินร้านอาหารอยู่ๆกินสั่งมาแยบเสร็จสุดท้ายบอกว่าเงี้ยเอ้ยไม่จ่ายขอไม่จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารยศพันเอกพิเศษเออนี่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
0: เ
1: ออร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยตำบลในเมืองอยู่ที่นครราชสีมานะคะบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งชื่อนายพงพูนอายุ42ปีมากินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในร้านพอเวลาเขาจะใกล้ปิดร้านเนี่ยไปขอเช็คบิลเงินแค่600กว่าบาทนายพงพูนคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรับราชการนะมียศพันเอกพิเศษและก็อ้างอย่างนี้อีกนะดงนายกหนูต้องไปตรวจสอบนะและบ้านยังอยู่ใกล้กับบ้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ขอกินฟรีนะแต่ทางร้านเขาไม่ยอม
0: เออเกี่ยวอะไรก
1: ัน ก็บอกต้องจ่ายเพราะ
0: ใกล้นายกก็จะมากินฟรี
1: เออจะมาขอกินบอกว่าตัวเองรับราชการเฮ้ยตัวเองรับราชการแล้วมีสิทธิ์กินฟรีด้วยหรองงเออในเจ้าของร้านก็เลยบอกไม่ได้เปิดร้านอาหารก็มีต้องลงทุนอยู่ๆจะให้ลูกค้ามากินฟรีได้ยังไงนะคะแต่ไอ้คนที่นั่งกินเนี่ยก็จึงทำหน้าตาเฉยนั่งสูบบุหรี่เฉยเลยไม่ยอมจ่ายนี่ทางร้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลยให้ไปสอบให้ไปตรวจสอบเลยแล้วเอานายนำตัวนายทองพูนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าตำรวจไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้รับราชการยศพันเอกพิเศษเขาอ้างเออเขาอ้างเลยสอบสวนตรวจบอกแล้วก็เลยโดนคดีช่อโกงตามระเบียบ

0: ไปโดนข้อหาไปตามระเบียบช่อโกงไป
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: โอ้นี่เห็นนั่นน้ำตรีสุยะนี่เข้าโรงพยาบาลเลยล่ะพี่กวน
0: เข้าโรงพยาบาลวันนี
2: ้โอ้แต่ตอนบ่ายนี่ออกมาละนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าท่านโอ้โหทำปฏิบัติภารกิจจนน็อกไปเลยใช่ไหมก็ช่วงบ่ายนะครับท่านประเดิมภารกิจแรกคืองานนี้ต้องมาแหละต้องมาเพราะว่าอาจจะโดนสื่อจับตาด้วยนะงานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับอธิบดีราเชนอ่ะที่หลานท่านสุริยะขอเข้าพบอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: และเป็นที่มาที่ไปไม่รู้ล่ะมันจะเป็นวงรอบจะเกษียณพอดีถูกสั่งย้ายอะไรก็ตามอ่ะแต่ไม่ให้หลานรัฐ
0: ม
2: นตรีเข้าพบอ่ะนะก็ก่อนอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคู่ปรับเนาะคู่ปรับกันมาล่าสุดคุณสุริยะออกจากโรงพยาบาลถอดสายน้ำเกลือครับเดินทางมายังวัดป่าบ้านตาดที่อุดรครับ มาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีราเชนศิลปะระยะนะครับอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมีบุคคลสำคัญทางการเมืองข้าราชการระดับสูงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับตัวท่านอดีตอธิบดีด้วยนะครับคุณสุริยะเนี่ยนะครับเดินทางมานะคือแกมาหลายภารกิจนะครับแต่หนึ่งในนั้นนี่ก็นี่แหละนะมาก็คุณเสือยอมรับว่าแม้สภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ตั้งใจนะจะไม่ยกเลิกกำหนดการที่นัดหมายไว้กับชาวบ้านถึงจะไม่สบายแต่ใจเกินร้อยท่านว่าอย่างไร
0: จ้ะ
2: โอ้โหดูแล
0: ก็แหมไม่ได้อยากเขาไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพวกนี้นี่ที่ผ่านมานะคุณเหมยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน
2: ตากแดดตากฝนเหรอพี่เหรอ
0: ก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรน่ะเกษตรกร
2: ครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกันเนาะก็คงจะไม่ติดอกติดใจอะไรกันแล้วหรือเปล่านะฮะครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อันดับ5นะคะโอ้วันนี้แม่กับลูกเนี่ยแม่ไปขโมยของในร้านแล้วลูกแล้วก็ใช้ให้ลูก7ขวบเองอ่ะคอยดูต้นทางเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของแบบ20บาทอ่ะ20บาทสะใจ20บาทอยู่ที่คลอง7ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะทางพนักงานเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนเงินจะไม่เยอะแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาจริยธรรมเสื่อมถอยในสถาบันครอบครัวนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนี้ชัดเจนมากเลยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่พาลูกสาวอายุ7ขวบทำเป็นเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านแล้วแม่เนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนคอยดูต้นทางว่าพนักงานเนี่ยยังไงแล้วเผิ่มไหลแม่ก็หยิบของไปซุกซ่อนไว้ในเสื้อกันหนาวแขนยาวอย่างมิดชิดเลยแล้วก็ลักทรัพย์ไปแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินไปเลยก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะคะหยิบไปแค่2ชิ้นเลยตัวพนักงานสอบสวนที่ไปตัวพนักงานที่ไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่ได้มากมายเลยแต่สิ่งที่ตัวเองแล้วก็ร้านรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็อยากจะไปแจ้งความเนี่ยเพราะการที่คนเป็นแม่แล้วมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมลักเล็กขโมยน้อยให้กับลูกสาวของตัวเองซึ่งมีอายุเพียง7ขวบเนี่ยยังไม่เดียงสาเลยนะแล้วก็ซึมซับสิ่งผิดจากผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะผู้เสียหายก็เลยบอกว่าขอช่วยเร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยมาอันนี้เพื่อเป็นการป้องปรามว่าอย่าทำแบบนี้จริงๆร้านเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเอาผิดอะไรนะแต่อยากจะให้มาปรามผู้ปกครองว่าทำไมตัวเองไปขโมยของแล้วให้ลูกใช้ลูกตัวเองเป็นคนดูต้นทางอ่ะ
6: โอ้ครับตรงนี้แก้วิธีแก้ปัญหาเนาะโอ้ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: ต่อเรื่องนี้ตามความเชื่อคนไทยเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติเราป่วยไม่สบายนะบางทีสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะที่ประจวบมีพี่น้องคู่หนึ่งวันนี้นะฮะเขาหอบไข่ต้มพันฟองมาแก้บนกับหลวงปู่พระอุปคุตนะฮะอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับที่ประจวบนะผู้เป็นน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือเป็นคนชอบดื่มมานานแล้วดื่มเที่ยวดึกนอนเช้านะจู่ๆนะครับปวดหัวแล้วในที่สุดมีเลือดออกในสมองเหมือนเส้นเลือดในสมองแตกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหมดที่พึ่งนะฮะไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งทางการรักษาพึ่งทางโรงพยาบาลอย่างเดียวมันก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ชายหายนะครับนะขอพระอุปคุตเนี่ยนะฮะขอให้พระพี่ขอให้พี่ชายเขาเนี่ยหายเพื่อเถิดปรากฏว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับพี่เขาอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติได้อะ
5: ค่ะ
7: จากที่อาการแบบล่อแร่แล้วอะครับเขาก็เลยบอกโอ้โหเนี่ย
6: นะ
5: ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี
5: ่
6: วันนี้ก็เลยหอบไข่ต้มมาพันฟองนะฮ
5: ะ
6: มาถวายหลวงปู่พระอุปคุตมาขอบคุณท่านนี่แหละคนไทยเรานะลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอะไรที่มันหมดหวังแล้วจริงๆเนาะแต่ก็ทำให้เต็มที่ก่อนนะแล้วก็หาที่พึ่งทางใจควบคู่ไปด้วยนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อันดับ3นะคะนี้ก็ค่อนข้างสยองมากๆเลยนะคะเป็นตัวเองเป็นช่างรับเหมาเองแล้วขึ้นอาจจะขึ้นไปซ่อมฝ้าบนเพดานบ้านเนี่ยปรากฏว่าคงจะถูกฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นศพอยู่ที่นั่นแล้วกว่าคนจะเห็นเนี่ยญาติไปแจ้งความว่ามีญาติตัวเองหายไป5วันนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในฝ้าเพดานเนี่ยไปเจอร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายจักรพันธ์ยอดเพชรอายุ37ปีนะคะเป็นช่างรับเหมาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันนะคะสภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยนะคะเจ้าที่ก็เลยรื้อฝ้าเพดานแล้วก็ช่วยนำร่างลงมาอย่างยากลำบากนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะขึ้นไปทำงานบริเวณด้านบนของตัวบ้านแต่ยังไม่มีคนไหนทราบในสาเหตุสาเหตุเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความไงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้านี้ว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนกระทั่งวันนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอยู่ในบ้านก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนฝ้าเพดานโอ้เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองต้องนำร่างไปชันสูตรก่อนนะว่าตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่ว่าเกิดจากอะไรว่าอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็สาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการที่ญาติไปฟ้องไปแจ้งความว่าหายไป5วันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมขึ้นเนาะอาจจะเป็นการอุบัติเหตุก็คือขึ้นไปซ่อมฝ้าแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตแล้วคนไม่เห็น
6: เป็นช่าง
5: ด้
6: วยใช่ไหมพี่เขาเป็นช่างด้วยเนาะ
5: เป็นช่างรับเหมา
4: ครับมหานครรอบทิศอันดับ2
6: เอาที่เล่าแต่ในมุมไทยช่วยไทยว่ามันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปเปิดในข่าวต่างจังหวัดนะพี
5: ่ค่ะ
6: ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลืมรหัสไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วยิ่งพวกยืนยันตัวตนไม่ได้มันยากอีกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันยากอ่ะ
5: ค่ะ
6: ทำไมมันยากแบบนี้กว่าจะได้เงินมาใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะที่ลำปางที่ขอนแก่นที่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมีคุณตาคนนึงยอมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะพี
5: ่ค่ะ
6: ไม่รู้กี่พันรู้ว่าแกรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยภาพรวมที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้เขาก็บอกว่าเกิดปัญหาเยอะเพราะหนึ่งผู้สูงอายุจะเข้าเป๋าตังค์แล้วจำรหัสไม่ได้นี่ก็ต้องไปแบงค์แล้วนะบางคนเนี่ยเขาบอกเข้าระบบยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์ยังไม่ได้นะฮะลูกหลานก็จับเงยหน้าก้มหน้าหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาก็ไม่สำเร็จก็บรรยากาศเลยทำให้วันนี้นะครับที่ธนาคารเนี่ยมีคนไปรอตั้งแต่4:00 น.แบงค์เปิดกี่โมงพี่8โมงไหมแต่ก่อน
5: แปดโมงครึ่ง
6: แล้วเนาะ
5: ครึ่ง9โมง
6: โอ้ไปรอตั้งแต่4:00 น.นะครับเพื่อคุณตาคนนี้เขาบอกว่าต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่เดือนละ 6-7,000 อย่างน้อยได้เดือนละ 1,000 ก็ยังดีบางคนเรื่องถึงขนาดไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาก็
5: ม
6: ีนะครับค่อยๆลงกันนะยังมีเวลาถึงวันศุกร์เนาะพี่กล้วยเนาะ
5: ค่ะ
6: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: ค่ะณเวลานี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะนี่เร็วถาม6,043,364 คนนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกาถึง4ทุ่มของทุกวันนะคะเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยนะ มีลงทะเบียนวันนี้ไม่สำเร็จ 335,319 คนส่วนใหญ่ที่ลงไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: อ๋อแล้วไปลง
5: มันก็ไม่ได้สิมันก็อาจจะแบบนะอีเจกไปต้องถูกปฏิเสธไปพวกเนี้ยถูกปะล่ะเพราะว่าใน30ล้านสิเขากันคุณเอาไว้ข้างนอกอยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วคุณไปลงเงี้ยก็ไม่ได้นะคะส่วนผู้ที่รอตรวจคุณสมบัติเนี่ยมีอยู่4,92,000กว่าคนกับ4-5 ล้านคนแต่เขาบอกคนที่รอตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาว่ากันเอาไว้นะกันว่าถือว่าลงทะเบียนไว้แล้วอะถ้าเดี๋ยวเกิดนั้นเขาจะค่อยลดมาอีกทีหนึ่งแล้วจำนวนผู้มีสิทธิ์อาจจะแบบเพิ่มขึ้นก็ได้ที่หมายถึงจำนวนผู้ที่จะลงแล้วเหลือเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนะคะส่วนร้านค้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีลงผ่านเกณฑ์แล้ว900,000กว่ารายเกือบ1 ล้านนะคะส่วนร้านค้าใหม่มี9,000กว่ารายนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนถ้าเกิดคุณยังไม่ครบ18ปีในวันที่เนี่ยช่วงเนี้ยก็ไม่ได้นะขาดไปแค่1วันก็ไม่ได้นะดงนะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกสสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐทั้งโครงการคนละครึ่งระยะ2ระยะ3ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐไงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เปิดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวก็จนถึงวันที่29นะคะใครยังไม่ได้ลงก็ลงได้ถึงวันที่29ค่ะแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนค่ะส่วนใครจะเริ่มใช้สิทธิ์ delivery เนี่ยคือวันที่15มิถุนายนนะคะสำหรับโครงการนี้สิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะ
7: หมายถึงเราจะใช้แบบซื้อในแอปได้15มิถุนายน
5: 15มิถุนายนครบทั่วแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
8: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดยบำรุง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอันฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความพัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กลาวนิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษจากดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ SEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจากสวิสเฟเดอรัลอินสติทิวออฟเทคโนโลยีโลซานหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics สะท้อนความเข้าหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกเวลา 14:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะแฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่25วันจันทร์ที่25แล้วแป๊บเดียวเลยฮะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละโอ้โหเร็วมากทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะน่าจะกำลังกินข้าวอาบน้ำกันอยู่เนาะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วเด้อหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีจ้าหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดอีกเนาะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่เพื่อนแท้เขาไม่ได้รับหลังเพื่อนกันตลอดไปสวัสดีครับรับชมจากสุงไหงโกลกฮะสุงไหงโกลกอ๋อโอเคสุงไหงโกลกโอเคเลยครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็พี่วันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3ผลงานเพลงเลยนะครับผลงานเพลงดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็กลางดาวของไลออนกาดบัณฑิตครับผลงานเพลงล่าสุดที่จบไปนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะหลานบอสหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเนาะฟังเพลงจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนสวัสดีพี่สายทองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะดีเจสุดหล่อสวัสดีจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะฮะพี่บอสรูปหล่ออยากฟังเพลงเมาคลีล่าสัตว์โอ้โหเพลงนี้ผมต้องเปิดให้ฟังจริงๆใช่ไหมเนี่ยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มท่าพลด้วยนะครับขอเพลงเมื่อกี้เห็นขอเพลงเข้ามาขอจองแรงใจหน่อยครับหนุ่มน้ำมนเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนฟังเพลงเพราะๆนะครับสวัสดีพี่สุรีด้วยนะครับดีเจคงไม่ได้ฟังเสียงดีเจอีกนานขอเพลงผูกฝ้ายสายแนนอ๋อได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่วิรัตด้วยนะฮะสวัสดีทั้งน้องค่ายก็แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สำเพ็งด้วยนะจ๊ะรับฟังจากสมุทรปราการนะครับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะเพลงไหนที่อยากฟังสามารถส่ง SMS มาขอได้เลยนะครับสวัสดีพี่นิรุธด้วยนะฮะขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้โอ้โหไม่อยากจะพากได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะครับ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อพี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษอยู่อำเภอไดโน่ครับผม
2: อำเภอขุนหารครับ
1: โอ้ขุนหารบอกครับโอ้ฝนตกป่ะเนาะขุนหารครับเมื่อนี้
2: ไม่ตกครับ
1: อ๋อไม่ตกเลยนะครับมื้อนี้อ้ายได้สายหนาไม้ได้อ้ายเด้อ
2: ครับผม
1: มื้อนี้ขอเพลงอย่างมาเนาะมื้อนี้ครับสายหนาไม้
2: อ้ายบ่แม่นเขาครับ
1: อ้ายบ่แม่นเขา
2: ของมนแคนครับ
1: ขอให้มนแคนเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับ
2: พิเศษที่สายครับแต่ว่าไม่กล้าเอ่ยชื่อครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวนุ่มดามนจะถ่ายด้วยครับเด้อ
2: ครับ
1: ครับอ้ายขอบคุณหลายๆครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหนาไม้จากพี่สุเทพนะฮะศรีสะเกษนะฮะโอ้โหโทรเข้ามาขอเพลงที่หน้าไมค์ของเราเนี่ยฮะอ้ายโมเมนต์เขาของไอ้มุนแค้นนะครับพี่น้องพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายได้พี่น้องเด้อผลงานเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงอ้ายโมเมนต์เขา

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สวัสดีครับตั๊กวัชรกรครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับร้องพี่ที่เรียกฮะพี่แรกจริงๆนะเดี๋ยวก่อนประกันได้ต้องขออภัยจริงนะเต้นด้วยกันนะครับผม
1: ยังไปต่อ

0: ียงหน่อยแล้วโอ้โหมองไปนี่เห็นเสื้อฟ้านี่ก็ชื่นใจเลยฮะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไรนะฮะขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับถ้าทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพี่สุรีสวัสดีพี่สิวขออภัยฮะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณขอเพลงกลางดาวเข้ามาผลงานเพลงนี้เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่อรุณครับโอ้โหพี่อรุณมาช้าจังเลยอ่ะสวัสดีจ้าน้องบอสครับลูกวันเสาร์แม่ฟังเพลงใหม่ของลูกพี่จะดีใจมั่นนะแม่อยากฟังตอนกลางคืนซึ้งมากโอ้โหขอบพระคุณหลายๆนะครับฝากน้ำกันแล้วกันนะครับซิงเกิลของนุ่มหนามนนะพี่น้องเด้อเข้าไปฟังในทาง YouTube ได้พี่น้องได้ YouTube ได้พี่น้องเด้อสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เจริญเจริญนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มหน้ามนกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าซิดแนนเดอร์พร้อมมา
1: เขาแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
6: ด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500 คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด100

50คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PES by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บ
1: หอม
0: หอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วง
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับโอ้โหเมื่อกี้แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีพี่สารีด้วยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะแล้วก็พี่ชีวิตต้องทนนะฮะสวัสดีครับเห็นขอเพลงเข้ามาของไรอันกาดบัณฑิตนะฮะหนุ่มหน้ามนเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนั่นเองเปิดไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็ช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับขอบพระคุณมากมากเลยที่ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับแต่วันนี้อยู่กันยาวครับวันนี้ฟังเพลงพอๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะขอทางไลน์ก็ได้นะฮะขอทางไลน์เข้ามาก็ได้และที่สำคัญนะฮะชั่วโมงที่2ครับผมช่วงหน้าเลยในต้นชั่วโมงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อ022481366พี่น้องชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์ทารับสายจากพี่น้องอยู่นะครับโทรมาหาหนุ่มน้ำมนต์แน่เงาเงาพี่น้องอยากเว้าน้ำอยากเว้าน้ำผู้สาวแม่พี่น้องอยากว่าน้ำผู้สาวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
3: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: นเดียว
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองจะต้องสะอาดก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกยศ.ชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนกยศ.โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานศึกษาทั่วประเทศกำลังทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพผ่านการชำระหนี้คืนกยศ.ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและอนาคตให้รุ่นน้องได้เรียนต่อกยศ.แจ้งว่าขณะนี้กยศ.เริ่มเปิดระบบการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษากยศ.จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนตามกำหนดหรือชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเงินต้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กยศ.จะมีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินหรือสามารถตรวจสอบย้อนชำระตามตาราง15ปีในแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์หรือ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยโดยยอดเงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถ้ามีตามลำดับยานอวกาศเซินโจว23ถึงสถานีอวกาศเทียนกงจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศเซินโจว23ที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจากฮ่องกงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยยานอวกาศเซินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนประกอบด้วยจูหยางจูผู้บัญชาการภารกิจจางจื้อหยวนนักบินอวกาศหน้าใหม่อดีตนักบินกองทัพอากาศจีนและหลี่เจอิงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศและยังเป็นนักบินอวกาศหญิงคนที่4ของจีนทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Long March 2F จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนจะเข้าเทียบท่าแบบอัตโนมัติกับโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างราบรื่นจากนั้นลูกเรือภารกิจเซินโจว23ทั้ง3คนจะได้เข้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีนักบินอวกาศภารกิจเซินโจว21รอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยรอยยิ้มและการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้มาเยือนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้สำเร็จหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการสร้างสถิติพำนักอยู่ในวงโคจรนานต่อเนื่อง1ปีเป็นครั้งแรกของจีนเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศรวมถึงศึกษาขีดความจำกัดความสามารถและการปรับตัวของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอวกาศเป็นเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบงานทั้งหมดนักบินอวกาศเซินโจว21จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ยานแคปซูลเพื่อทำการแยกตัวออกจากสถานีอวกาศและเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยต ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ่ะอซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลตขออภัยในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคนะครับผม 21:07 นั่นเองนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะเอาล่ะฮะในช่วงนี้ครับตอนนี้สารหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่บังเอิญนะจ๊ะ
2: มา
1: ไม่ได้คุยกับพี่บังเอิญนานเลย

0: บังเอิญจากสุโขทัยเนาะวันนี้
1: จ้า
0: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
1: สบายดีค่ะ
0: ฝนตกไหมฮะสุโขทัยตอนนี้ครับ
1: เมื่อเย็นฝนตกมากเลยค่ะ
0: โอ้แสดงว่าตกหนักเลยใช่ไหมฮะเมื่อเย็นนี้ครับ
1: มาตกแรงมาก
0: โอ้
1: เลยค่ะ
0: อันนี้คือมันตกติดต่อกันนานนะครับพี่หรือว่าวันนี้เพิ่งตกเลยครับ
1: ตกมาหลายวันแล้วค่ะ
0: อ๋อตกมาหลายวันแล้ววันนี้พี่บังเอิญขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
1: บังเอิญมันได้ค่ะ
0: เอ้ยชื่อเหมือนกันด้วยบังเอิญมันได้อะเพลงนี้พิเศษใครบ้างครับพี่เพลงนี้ครับ
1: พิเศษหลังไมค์คนสวยแล้วก็หน้าไมค์สุดโหลดด้วยค่ะ
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะ
1: อย่างสุขสายเลยค่ะยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
0: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้เลย
0: โอ
1: จ้
0: เค
1: า
0: ครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: และสบู่ไมด้าเช็ดผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เย้ขอบคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณมากๆครับพี่บังเอิญสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่บังเอิญนะฮะขอเพลงเข้ามาบังเอิญมันได้ก็แสดงว่าพี่เขาอะคีย์เขาได้อยู่แล้วอ่ะนี่เพลงนี้ก็พิเศษหลังไมค์ครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยกว่านะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคจ้า

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหรำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ของอาด้วยเนาะผลงานเพลงนี้นะฮะสำหรับผลงานเพลงลำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองซอเกษตรวิสัยครับเรียบเรียงอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบไปแล้วพี่น้องผลงานเพลงแก้บนในช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้แก้บนอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะโอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงโอ้ต้องบอกว่า2ผลงานเพลงรวดเลยนะครับผลงานเพลงแรกนะคะเต้ยสั่งลาของทีทีเร็กนั่นเองนะครับผมห้องหมอลำบอกเก่งดอกแต่มือนี่สิเอ้ยโซคีมวนมวนแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้บนเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศคนที่ไปขอมาแต่ยังไม่ได้ไปแก้นะอย่าลืมไปแก้นะจ๊ะใครที่ไปบนอะไรไว้เนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมต้องไปแก้บนให้เรียบร้อยเนาะนะฮะก็จบไปแล้วนะ2ผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตมานครชาตินั่นเองนะครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven จ้าและช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอ

0: าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณพี่น้อง
4: หลายหลายเลยซึ้งมาก
3: ขอบพระคุณครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะต้องขออภัยด้วยที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องผู้ใดเฮ็ดงานมากเมื่อยเขามาฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายแล้วก็นอนนะครับพี่น้องครับสิได้พักผ่อนกันต่อไปสู่งานกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องสุขุสุขกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีความฝันอยู่นะฮะขอให้ทำความฝันนั้นสำเร็จโดยเร็วนะฮะถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่อ่อนแอจริงๆมันอ่อนแอได้นะฮะแต่เราอย่าท้ออย่างเดียวเลยเราห้ามท้อถ้าเราไม่ท้อนะฮะเราต้องอดทนเราต้องสู้ความฝันนั้นจะสำเร็จแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะฮะ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะวันนี้มากับบั้งไฟเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมากับบั้งไฟคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะฟิวตุ่มวันนี้ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะฮะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ mcot connect นี่ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าผู้ฟังนี่เป็นไงล่ะนะคะ3งานเพลงสนุกๆ นะฮะตั้งใจนำมานะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแบบว่าโอ้ยนะเขามีช่วงนี้เขามีประเพณีบุญบั้งไฟนะจริงๆตันเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงเมษาใช่ไหมคะเห็นที่ยโสมีมาตั้งแต่เมษาแล้วพฤษภาแล้วก็ยาวไปจนถึงมิถุนาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะนี่แหละนะคะบุญบั้งไฟก็เลยจัดงานเพลงแบบที่มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะเทศกาลที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่โอ้โหหลายหนูว่าโอ้หลายสิบแล้วก็อาจจะถึงร้อยก็นั้นเป็นไปได้นะต้องหาข้อมูลให้แบบว่าถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันมาเกิดมาแล้วก็รู้เลยนะคะบุญบั้งไฟโดยเฉพาะนะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ฟังทางภาคอีสานนะคะเริ่มต้นมากับบุญบั้งไฟนะคะงานจากตู่หลูชัชรินหรือว่าตู่หลูไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งบุญบั้งไฟนะคะนี่เป็นงานเพลงของพี่จินตลาภูลลาภนะคะสนุกกันต่อแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับRocket Festival โอ้โหนี่ไง Rocket คืออะไรคือบั้งไฟคือจรวดใช่ไหมคือเราเทียบจรวดบ้านเราก็คือเป็น Rocket นะคะ Rocket Festival เทศกาลจรวดเทศกาลบุญบั้งไฟนั่นเองกับสัญญาเดือน6 Joey ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะวันนี้จัดเต็มให้เลยกับ3เพลงสนุกๆในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ทักทายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะคะของเดือนที่5นะคะพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็หลายๆคนก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็ลากยาวบางคนก็เพิ่งจะมาเข้าทำงานนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็ลากไปจนถึงตอนเช้ายังไงเราก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเราก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะผู้ฟังในช่วงเวลา 20:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังค่ะอีกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะสามารถโทรเข้ามาจองเอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะกับทีมงานของเราด้วยนะวันนี้น้องกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่า

ไม่เป็นไรดีเจนะคะขอแค่ฝากเพลงไว้ก็พออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครถนัดเป็นแบบว่าส่งข้อความ SMS นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400ได้เลยนะคะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยกันละกันนะคะวันนี้ข้อความแรกนะคะยังคงรักษาตำแหน่งนะคุณผู้ฟังนะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องแรอันนะคะแล้วก็มีอีกข้อความเพิ่งเข้ามาด้วยจากพี่วิภานะคะกลางดาวเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตัวนี้นะคะทักทายเข้ามาแล้วด้วยนะคะที่ Facebook Live ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอดีเจหลายวันนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าติดงานติดภารกิจไม่ได้เข้ามาฟังนะคะได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยเออจะได้หายคิดถึงกันนะคุณผู้ฟังก็แวบเข้ามาวาร์ปเข้ามาที่เพจได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะอ่ะไหนๆก็มาที่เพจแล้วก็ขออนุญาตทักทายก่อนเลยกันละกันเนาะสวัสดีพี่คุณานนท์นะคะมีแนะนำงานเพลงบั้งไฟแสนเข้ามาเพิ่มเติมของพี่พี่เสนอใช่ไหมตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเพลงนี้คือมีเพลงที่เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเยอะมากเลยคุณผู้ฟังก็เลยเอ๊ะนะมันได้3เพลงไงช่วงแรกนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ทักทายพี่หญิงสีพี่จรันทองบัวนะคะพี่ยุพินนะคะพี่บำรุงพี่เบรเบดพี่อนัสการพี่นารีพี่ประภาพรนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัมพรนะคะพี่วันดีพี่นักรบพี่แจ็คนะคะคุณแม่ท่านพิชานะคะพี่สันทัศน์พี่เดือนเพ็ญพี่ศักชัยพี่ศรีวิไลด้วยนะคะหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามดึกจากชลบุรีนะคะดีเจน้องลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตลอดชั่วโมงเลยทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาจากอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรด้วยสำหรับพี่วิจิตรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเนาะนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้เราก็ฟังเพลงโอ้โหบุญบั้งไฟนะไปทางภาคอีสานกันตั้ง3งานเพลงของผู้ฟังในช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศปาไปแอวเหนือกันห้องนะเจ้าเออนี่ดีเจคนเหนือนะไม่ใช่คนใต้นะเป็นน้องลูกโน้ตลูกโน้ตคนเหนือนะเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าก็เลยว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเหนือกันสักเพลงกันละกันเนาะงานจากน้องมินตรานั่นเจ้าบัวคำจบเพลงนี้มาฮับสายน้ำใหม่กันเจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้ะนะคะสายชิลฮิลใจของเรานะคะก็เป็นสายแรกเลยโอ้ยดูชื่อเขาสิเนี่ยหนุ่มหน้าตาดีนี่นะคะก่อนที่จะไปรับสายนะคะในช่วงนี้สายชิลฮิลใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
2: ครับขอบสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจากกำแพงแสนเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: ลูกหลานที่บ้านเขาก็โทรไปบุญบ้องไฟที่ภาคอีสานอยู่นะครับผม
1: ใช่ไหมคะพอดีเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูแบบเปิดเพลงเนาะพี่หนุ่มเน
2: า
1: ะ
2: ครับผมก็บอกว่าไปไม่ได้ยังกลับไม่ได้หรอกลูกบอกลูกหลานไว้เขาก็จะสีข้าวให้อะไรให้เขามาไงก
1: ็
2: ไม่ได้กลับบ้านแล้วครับ
1: ค่ะดีจังเลยแต่บอกว่าข้าวจากทางนู้นน่ะโอ้โหอร่อย
2: เนาะครับผม
1: ข้าวเหนียว
2: อยู่ร้อยเอ็ดนะครับปากเกร็ดนะครับ
1: กำลังจะถามอยู่พอดีค่ะว่าที่บอกว่ากลับไปที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดนะคะ
2: ครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: ค่ะอ๋อก็เลยไม่ได้กลับเลยต้องอยู่กำแพงแสนยาวไป
2: ครับผมก็ต้องแบบว่าครับมาปลูกบ้านปลูกช่องมาซื้อที่ซื้อทางที่กำแพงแสน
1: อ๋อค่ะค่ะเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กำแพงแสนคะพี่หนุ่มคะมีฝนมีลมอากาศเป็นยังไงบ้างคะทั้งนั้น
2: ไม่มีเลยครับผม
1: ไม่มีเลย
2: ฝนที่อื่นตกแต่ที่นี่มีปล่อยๆหน่อยๆยัง
1: นั่นน่ะสินะนั่นน่ะสิหนูก็ว่าอยู่แบบว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆสายเหมือนกันบอกโอ้โหฝนตกเหมือนฟ้ารั่วเลยบางคนก็บอกว่าไม่มีเลยดีเจร้อนมากเลยไม่รู้ว่าฝนไปอยู่ทางไหนหมดอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: ทุกวัน
2: นะครับผมแต่ไม่ตกครับ
1: คือเขาส่งสัญญาณมาใช่ไหมคะพี่หนุ่มแต่ว่าไม่มีมาใช่ไหมคะ
2: ครับไม่มีมาครับผมมาครับปล่อยๆก็หายปล่อยๆก็หายอย่างนี้ต้องสูบน้ำทุกวันนะครับผมเนี่ย
1: นั่นน่ะสิอาจจะเนี่ยมีคุณสุรีวันเขาบอกว่ากำแพงแสนแล้งมากเลยค่ะพี่ลูกตาลนะเขาว่างั้นนะ
2: ครับ
1: โอเคก็ขอให้
2: ผมก็อยู่เขตกำแพงแสนนะครับผมแต่ติดต่อกันมันอยู่ติดต่อ3จังหวัดไงครับผมมีกาญจนบุรีมี
1: นครปฐม
2: มีนครปฐมครับ
1: นั่นน่ะสินะคะ

0: ก็
1: เขตติดต่อกัน
0: ค่ะสำหรับใครที่ทําการเกษตรนะเนาะมันก็สําคัญนะฮะในเรื่องของน้ํานะคะ
1: ครับผม
0: ก
1: คร
0: ็
1: ับผ
0: ข
1: ม
0: อ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ห
1: ่
0: ้
1: ครับ
0: พระพิรุณเดินทางผ่านทางกําแพงแสนบ้างนะคะ
1: ครับครับ
0: โอเค
1: มากำแพงแสนมั่งอะครับผม
0: จ้าโอเคค่ะถ้ามีหนูมีโอกาสได้เจอพระพิรุณหนูจะบอกให้กระซิบบอกให้ดังๆเลยนะคะ
1: ครับครับครับ
0: โอเคค่ะพี่หนุ่ม

0: เนาะโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
1: มอบทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของคลื่นดีเกะ
0: จ้ะ
1: ทุกร้านขาแล้วก็ผู้ฟังก็ที่ฟังอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับผม
0: เช่นเดียวกันนะคะพี่หนุ่มก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ฝนตกแถวๆนั้นเพิ่มอีกนิดนึงนะ
1: ครับ ครับผมก็ไม่ค่อยได้หยุดอะครับผมเดี๋ยวก็หน้าขับรถก็ขับรถหน้าสูบน้ำก็สูบน้ำตั้งปีอะครับผม
0: ขยันมากๆเลยค่ะยังไงก็จัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางกำแพงแสนด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหนะขอฝนมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงเพราะๆให้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวใจกับเพลงนี้หอยไฟหอยแฟนไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราในช่วงของสายชิลฮิลใจด้วยนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแนะนำงานเพลงสนุกสนุกเข้ามานะคะเราได้ม่วนจอยกันนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับใครที่กำลังนะคะนะวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ว่าอยากจะไปใกล้ๆไม่ไกลมากสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพก็แล้วกันนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ออกไปแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะในส่วนของทางอยุธยาฟังทางนี้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทัพความรู้ไปกับทั้ง3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะได้แก่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทริปนี้นะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์0944803076นะคะหรือ0943966649และอีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ0868251444นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกว่าทางนี้อากาศสุดยอด29องศาค่ะดีใจลูกตาลเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะคะพี่สุก็อยู่ทางยุโรปนะคะสวัสดีทักทายน้องคิตตี้ด้วยนะคะคุณแม่รุ่นนะคะพี่วีรพลพี่ฟ้าด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางไลฟ์ของเรานะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยพี่วิชัยบอกว่าตอนนี้ที่พิษณุโลกนะคะ28องศาแล้วก็แนะนำงานเพลงกุหลาบแดงเข้ามาด้วยกุหลาบแดงนี่มีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะพี่วิชัย จะเป็นกุหลาบแดงหรือเปล่าเป็นหมอลำบ่หรือปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเนี่ยพี่วิชัยต้องบอกด้วยว่าเป็นเพลงของไผ่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็พี่ทรงพลนะคะคุณแม่อรุณบอกว่าที่อู้ตรดิตนะคะฝนตกหนักมากเพิ่งหยุดไปเองนะคุณลูกนะคุณแม่ส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายพี่นงลักษ์พี่สังสุราษฎร์ด้วยนี่ข้อความเข้ามาแล้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันรัวๆโอ้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงหลังใหม่ก็เข้ามารัวๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เนาะนะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่อู้

ายแรกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณป้ายานะคะจากสมุทรปราการปากปราการนะบอกว่าอยากฟังหวานไม่เป็นสันติดวงสว่างจัดให้เลยค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงพี่จอยหน่อยน้องลูกตาล FM 9จัดให้เลยนะคะกับเต้ยก่อสร้าง
2: มาลำเต้ยกันหน่อยเร็วพรุ่งนี้ครับ18นาฬิกาฟังเพลงนี้ได้นะครับที่ซองเดิมอ่ะเชิญ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้

ชีพมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จัดให้เลยนะคะสำหรับเมื่อไหร่จะพอนะคะงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่นิตยาประจวบคีรีขันธ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้พอฟังแล้วก็คิดถึง

0: ช่วงเวลานั้นเหมือนกันก็เป็นช่วงยุคทองของอาสยามเหมือนกันนะคะเพลงนี้ตอนที่คุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรเนี่ยมาเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดอาสยามนะคะเป็นเดือนเพ็ญอำนวยพรอาสยามแล้วก็ตันเองก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีเพลงนี้นะคะอยู่ในลิสต์เพลงที่ตอนไปโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็คิดถึงนะพอได้เปิดแล้วก็โอ้นะต้องร้องตามเลยเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมกับนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคในช่วงต้นชั่วโมงที่2เราก็จะรับสายหน้าไมค์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากหลายช่องทางแล้วก็ใจตรงกันด้วยนะคะสำหรับปราณีจ่าลอยเฮนรี่นะคะทางเบอร์โทรศัพท์จากพี่ต้นเคหรามแล้วก็มีทาง TikTok ด้วยโอ้นะสงสัยจะนะใจตรงกันนะผู้ฟังนะใจตรงกับดีเจด้วยจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่และอยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: แมว
3: เดี๋ยวนะเอ๊ะนี่เราโทรหาใครเนี่ย
4: ทีนี้น้องนี่ของตัวจริงเขาแมวอยู่ด้วยเป็นเพื่อนในตัวจริงฮะเนี่ยตัวเนี้ย
3: อ๋อถ้าเป็นพี่นิ่งหน่องตัวจริงเนี่ยคือต้องมีเสียงแมวด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแมวจริงก็มีอยู่เนี่ยในกระนั่งนอนฟังเลยเนี่ย
3: โอ้พี่นิ่งหน่องเลี้ยงแมวกี่ตัวคะเนี่ยที่บ้าน
4: มันออกอีกคอกนึงล้มหมดถ้าไม่มีถ้าแม่มันไม่หายแล้วถ้าแม่ไม่หายไปนะอีกตัวนึงอ่ะ
3: แ
4: ล้วตัวนึงไม่ตายนะมีทั้งหมด16
3: โอ้โหเยอะมากเลยนี่เลี้ยงคนเดียวเลยเหรอคะมีใครช่วยเลี้ยงไหมเนี่ย
4: เลี้ยงคนเดียว
3: แล้วโอ้โหเป็นแมวที่ไปเก็บมาเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
4: ใช่มันมาอยู่อาศัย
3: แมวจรเนาะแมวจรใช่ไหม
4: จร
3: โอเคอนุโมทนานะ
4: นับเป็นตัวดำมี12ตัว
3: โอ้หลายสีเลยเนาะหลากหลายเลย

0: แส
1: ด
0: ดง
1: ำหมดเลย
0: แสดงว่าเป็นคนรักสัตว์นะรักแมวรักหมาอืม
1: ครับผม
0: นะคะโอเคไม่ได้คุยกับพี่นิ้งหน่องนานแล้วเหมือนกันเนาะ
1: นานนานอยู่
0: นานอยู่นะคะล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้พี่นิ้งหน่องจำได้ไหมจ๊ะ
1: ไม่ได้เลยเพราะพี่หน่องบางทีพี่หน่องเหนื่อยงานก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังอะตรงเนี้ย
0: จ้าจ้าโอ้แสด
1: ต
0: ง
1: อน
0: ว่
1: น
0: า
1: ี้
0: วันนี้พอจะมีเว
1: ต
0: ล
1: อ
0: าน
1: นี้
0: ว
1: พี
0: ่
1: ่
0: าง
1: วันนี้กลับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาฟังต่ออ
0: ๋อโอ
1: ไม่ไ
0: เ
1: ด
0: ค
1: ้ลืมหรอกมาฝันมาฟังต่อ
0: ขอบคุณมากเลยว่างๆก็นะมาฟังเพลงผ่อนคลายคลายเครียดได้นะพี่นะ
1: ครับ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ะโอเคลพบุรีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องไหมจ๊ะ
1: โอ้อากาศร้อน
0: ร
1: ร
0: ้อ
1: ้อ
0: น
1: น
0: เหรอ
1: ระ
0: โออ ้
1: ุ
0: ร้อนระอุเลยนะน้องแมวเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยร้อนๆแบบนี้นะพี่นิ้งหน่อง
1: น้องแมพี่น้องก็เปิดพัดลมให้
0: อ
1: บ
0: ื
1: างการพัด
0: ม
1: ลมตัวเล็ก
0: เอ็นดู
1: ที่ว่าใส่พัดลม3.7 โวลต์น่ะ
0: จ้ะเปิดให้ลูกๆด้วย
1: พัดลมครับ
0: โอ้
1: เย็นดี
0: เนาะบางทีเราก็น่าสงสารนะบาง
1: น้
0: ท
1: อง
0: ี
1: น้องแมวดิน้องน้องได้ยินมาเห็นไหมได
0: ไ
1: ้ยินเสียงเขาไหมเนี่ย
0: ได้ยินค่ะได้ยินหมาแมวจรอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเรามีทางที่ว่าเป็นติดถนนหรือทางผ่านในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็นะที่ว่ามีม้าแมวจรเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาภาชนะใส่น้ำไว้หน้าบ้านสักหน่อยก็ได้เนาะเพื่อแบบช่วงหน้าร้อ
1: แต
0: น
1: ่ลพบุรีมีคนใจดีเยอะอยู่เขากับข้าวมาให้มันอยู่
0: โอ้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ได้โทรมาคุยกันหน้าไมค์หายหลังจากที่หายไปนานค่ะพี่นิ้งน้องคะเพลงอะไรดี
1: หา
0: จ
1: ย
0: ๊
1: ค
0: ะ
1: ิดถึงเลย
0: เออ
1: หายคิดถึงไม่
0: ห
1: ต
0: าย
1: าย
0: ค
1: เ
0: ิ
1: ล
0: ด
1: ย
0: ถึงเลยวันนี้เพลงอะไรดีคะ
1: โอดวงใจครับผม
0: โอ้ดวงใจของน้องเมย์นี่เพลงประจำตำแหน่งพี่นิ้งหน่องเลยนะ
1: ผสมกับเบาวอนกับเบาวอนเนี่ย
0: กับเบาวอนแล้วเราได้ฟังช่วงน้องเมย์บ้างไหม
1: จนไม่ค่อยได้ฟังเลยไ
0: อง ืมมันดึก
1: ฟัง
0: ใช่
1: น
0: ไหม
1: าน
0: คะ
1: แล้ว
0: ต้องนอนแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: โอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิ้งหน่องเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสมูไบด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เย่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันนะ
1: ครับผม
0: ค่ะพี่นิ้งหน่องรักษาสุขภาพด้วยมีโอกาสครั้งหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงแมวน่ารักมากนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะคุณผู้ฟังนะเป็นเสียงน้องแมวจริงๆนะคะที่พี่นิ้งหน่องเขาเลี้ยงไว้โอ้โหตั้ง10 กว่าตัวเลยอ่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4 ภาคค่ะจัดให้เลยกับ4 งานเพลงต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยโอ้ดวงใจเมทิชาค่ะ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงงานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังกันแบบเพลินๆในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังท่านใดแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องเมย์คนใหม่แต่ไม่ใช่น้องเมย์ที่ชานะคะ น้องเมย์ที่ชาจะมาตอนเที่ยงคืนนะคะก็เป็นงานเพลงของพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะเป็นเพลงเก่าที่เชื่อไหมคุณฟังมีคนแนะนำเข้ามาบ่อยมาก

บ่อยมากๆเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะใช่ว่าสิบอทีมการก้องเว้ยไร่นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสวนภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเรามีน้องๆหลายๆคนนะคะเขากรี๊ดบอกว่าโอ้ดวงใจเมที่ช้างขอบคุณพี่นิ้งหน่องจากลพบุรีด้วยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะคุณแม่ทันวิชาบอกเพราะทุกเพลงเลยนะคะน้องๆกรี๊ดเลยบอกว่าอยากให้โอ้ดวงใจกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตอ้าวก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภัยศรีด้วยนะคะแนะนำกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคราวุธเข้ามานะคะสวัสดีพี่วรพลนะเขาทักทายมาว่าสวัสดีครับคุณคนสวยโอ้โหแล้วใครมันจะไปเถียงได้ล่ะคะพี่วรพลและยิ่งพี่วรพลเนี่ยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตาหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ทนโทโฮ มันยากมากเลยที่จะปฏิเสธนะคะในเรื่องนี้อ่ะสวัสดีพี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยโอ้โหชื่อ Facebook นี่ชวนหิวมากๆแล้วก็พี่สุภาพด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะจ๊ะอะละนะพี่แทนสุภาวดีด้วยพี่ประวิมด้วยโอ้ไม่อยากขาดไปสักคนนึงเลยล่ะอยากทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันดีกว่าในช่วงนี้นะพี่คำเพียงจากสกลนครนะคะแนะนำงานเพลงของคุณอาร่างสีร่างสีเสรีชัยเข้ามานะคะรอวันเธอว่างนี่ก็รออยู่เหมือนกันไม่ว่างสักที

คิวฮิตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหเห็นชื่อเพลงแล้วก็เห็นชื่อศิลปินแล้วอยากจะเปิดให้มันนะจริงๆอยากเปิดก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของดีเจน้องชายที่น่ารักน้องบอสธีรพงษ์นั่นเองนะคะเขาก็มีผลงานเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตีสามฮะตอนแรกถามว่าหรือยังไงหรือว่าเปิดได้เฉพาะช่วงตีสามหรือเปล่าน้องบอสบอกไม่ใช่พี่ผมฝากเปิดตลอดเลยละกันอ้าวนะคะจัดให้กับจ่อคิวฮิตนะคะตีสามบอสธีรพงศ์ค่ะคำร้องทำนองโดยพี่มายสุจิมงคลและเรียบเรียงโดยอานนท์เชื้อบุญมานะคะนะคิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนนะคะได้ฟังกันไปบ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าเผื่อมีแฟนรายการที่บอกว่าโอ้นะคะน้องบอสธีรพงศ์ที่จัดรายการช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มหรอใช่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะที่นี่ศิลปินเยอะมากคุณฟังศิลปินก็อยู่กับเสียงเพลงแล้วก็จะได้ส่งต่อเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเพลงนี้จ่อคิวฮิตกับตี3บอสธีรพงษ์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาถึงช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะจากชาร์ตของเรานะคะมหานครชาร์ตนะคะที่เราก็จะมีการอัปเดตนะคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะรายงานโดยมหานครทีมนั่นเองอ้าววันนี้จัดให้2งานเพลงเอาใจแม่ๆกับเซิงโนบิตะนะคะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริ่งกับแวนโกะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพิมดามหานครกับรักแท้หรือแค่คนเท

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 2อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะน่าจะมิสคอคนรอมิสยูงานจาก New Country นะคะมาจากทาง Facebook Live นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงนะคะข้าวทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะจัดให้กับเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามากับกลับคำเสียกัมปนีนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามงานเพลงส่งมอบกำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกๆคนเลยนะคะเปิดหัวขบวนด้วยผลงานเพลงคลื่นจากแพรชนานะคะตามมาด้วยเหนื่อยจังอยากฟังเสียงโอ้โหไก่ท้อนะขอให้มีกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะจากไม้ไทยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมื่อสักครู่นี้หนึ่งกำลังใจนะคะอยากจะให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยส่งความคิดถึงและความห่วงใยและกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้ผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้มอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กำลังใจส่งมอบให้ในช่วงเที่ยงคืน17นาทีนะคะอยู่กับน้องเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงสำหรับใครที่ยังไม่นอนสำหรับใครที่เป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันและกันได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มาขอเพลงมอบผลงานเพลงให้กับคนที่เรากำลังรักกำลังคิดถึงส่งมอบผลงานความรู้สึกดีๆนะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เนี่ย022481366นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะรวมถึง SMS ค่ะ4689400ย้ำอีกครั้ง4689400นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโรคอีโบลานะคะน้องเมย์ก็มาบอกอีกครั้งว่าประเทศไทยยังไม่มีคนติดเชื้อจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่ามันก็มีกระแสใช่ไหมล่ะว่าโอเคช่วงนั้นเนี่ยมันมีคนที่เดินทางไปเดินทางมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังต้องเดินทางออกนอกประเทศก็เช็คประเทศดีๆใครไปอูกันดาใครเป็นคองโกอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังถึง21วันดังนั้นก็บอกกล่าวกันให้ทราบไว้นะจ๊ะเออล่าสุดเห็นปงลางสะออนไปเล่นที่ต่างประเทศใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โหเต็มอ่ะคนเต็มจนถึงสุดท้ายต้องหยุดการแสดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนได้เพราะว่าคนมันเยอะมากมันเริ่มแบบโอ้โหพร่างพรูกันเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ต้องหยุดทำการแสดงอุ๊ยน่าเสียดายเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่คนวงเนี้ยวงโปงลางเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคอีสานของเราแล้วก็อุ๊ยได้ไปเล่นทั่วโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่จริงๆนะมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เป็นเมืองเขาเรียกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เกาหลีนะคะเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยนะไปใช้แรงงานต่างๆเนี่ยก็มีความกดดันเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนด้วยกันละกัน

นะคะอ่ะค่ำคืนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะโทรมาได้เลยสายว่างแล้ว022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรอสายคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามามีเวลาให้ทั้งหมด4นาทีเมื่อบ้านเห่านะคะจากลูกเกดอรพันธ์ผลงานเพลงนี้เพราะๆซึ้งๆมอบให้กับคนที่คิดถึงบ้านอยู่ไกลบ้านนะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ในช่วงนี้นะคะแซชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้ง

0: น้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
1: น้องเต้ครับ
0: น้องเต้เหรอคะเด็กชายเต้ได้ไหมล่ะไหนเอาใหม่
1: อะไรล่ะ
0: แนะนำตัวใหม่เด็กชายเต
1: ้น้องเต
0: ้ไม่เด็กชายเต
1: ้อะไรวะอะไรวะ
0: แล้วสวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
1: สวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
0: จากจังหวัด
1: อะไรแล้ว
0: ตัวจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร
1: กาญจน
0: ์กาญจน์บุรีไปล่องแม่น้ำแควเนาะช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็ฝนไม่ฝนบางทีก็ตกบางช่วงบางแห้งไงพี
0: ่บางช่วงบางแห้งคืออะไรอ่ะบางช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตกงี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: แล้วร้อนไหมอ่ะ
1: บางทีเหมือนเสียงฟ้าครึ้มฟังโน้นไง
0: เสียงฟ้าหรือมองไปเห็นแล้วมันครึ้ม
1: มันครึ้มอ่ะพี
0: ่ก็เมื่อกี้บอกเสียงฟ้าครึ้มก็เลยแบบเสียงฟ้าครึ้มนี่มันเป็นยังไงนะเสียงยังไงไหนทำเสียงให้ฟังสิ
1: ครึ้มพี่เมย์ก็ถามวันนี้ผมมาดูพบเรื่องข้ามเห็นพี่เมย์ใส่ชุดสีดำ
0: เรื่องพบข้าม
1: ใช
0: ่พบเรื่องข้ามไ
1: ปก็เห็นพี่เมย์แต่งชุดสีดำก็สวยนะก็เห็นช่วงบางตอนไงผมก็มันหมดเขาเรียกว่ามันช่วงหมดเวลาไงพี่
0: ดูไม่ตลอดใช่ไหม
1: ใช่บางทีอ่ะ
0: ได้ฟังข่าวหมูเด้งป่ะ
1: โอ้ดูบางช่วงบางตอน
0: พูดเล่นไม่มีไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องหมูเด้ง
1: คุยลิงชาวบ้านหน่อยไงบางทีอ่ะเห็นกฎจราจรทุกบางแห่งอ่ะตำรวจเขาจะเข้มกดขันเรื่องใบขับขี่นี่แหละส่วนมากครับพี่คือประชาชนส่วนใหญ่คือไม่มีใบขับขี่จบ
0: จริงเหรอแล้วทำไมเขาไม่ไปทำกันอ่ะ
1: คือพี่มันยากพี่
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เอ้ย
1: สับคนพิการนะพี่ผมอ่ะสับคนพิการคือแบบว่าคือแบบว่าคนพิการอ่ะเขาจะไม่ให้ทำใบขับขี่หรือเปล่าม
0: ันก็ขึ้นอยู่กับว่าพิการด้านไหนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีพวกรถสามล้อรถพ่วงข้างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องศึกษาเนาะคนพิการเขาทำใบขับขี่ยังไงเนาะอะไรนะ
1: ออทิสติก
0: เป็นออทิสติกถูกไหม
1: แต่ไม่เป็นมาก
0: อ่ะเข้าใจได้ก็ยังสามารถที่จะแบบออทิสติกนี้ก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบว่าบางคนไม่ค่อยเข้าใจเนาะคำว่าออทิสติกใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเราไหมว่าออทิสติกเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นขนาดที่จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่พี่
0: แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมต้องเข้าใจก่อนว่าการขับขี่เนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าออทิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่พี่ก็คือเก่งช่วงมังเฮงอ่ะพี่
0: เขาอาจจะไม่อนุญาตหรือเปล่าแล้วก็แอบขับกันเหรอ
1: ผมก็ขับบางทีก็ขับได้พี่
0: จักรยานได้ไหมล่ะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วผมก็โดนรถล้มนี่แหละคร
0: ับ หรอแล้วสาเหตุของการรถล้ม
1: ดูโทรศัพท์
0: ตีไหมตีได้ปะยื่นมือไปถึงกาญจนบุรีแล้วตีได้ปะ
1: ไม่ได้พี
0: ่เดี๋ยวเหอะแล้วเราไปเล่นโทรศัพท์ทำไมล่ะเราขับอะไรขี่มอไซค์เหรอ
1: ใช่บางทีผม
0: เต้อายุเท่าไหร่ละคะเต
1: ้ย่าง30พี่28
0: ย่าง30 28น้องเต้ฟังพี่นะอันนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะ
1: ครับพี
0: ่พี่อยากให้เต้อยู่กับพี่นานๆฟังพี่ไปนานๆดังนั้นเนี่ยเต้ต้องรักตัวกลัวตายด้วยเวลาที่เราจะขับรถขับราเนี่ยมันจะต้องมีสติการที่เขามีกฎหมายกำหนดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเกี่ยวกับสมองหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความพร้อมน้องเต้ต้องรู้เสมอว่าถ้าเราหาเงินเก่งเราไม่ต้องขับเองก็ได
1: ้บางทีก็อยู่บ้านชิลๆไงพี่
0: แต่พี่อยากให้เต้ดูแลตัวเองมากกว่านี้เป็นห่วงชีวิตตัวเองมากกว่านี้
1: พี่เมย์ขอถามนิดนึงอ่ะพี่ก
0: ็
1: คือปุ่มเวลาผมขอเพลงใน Facebook Live
0: ค่ะ

0: บางทีผมก็จะขอเพลงเร็วๆอ่ะช่วงนี้มันตื่นอ่ะบางทีก็เปิดฟังแต่เพลงลูกกรุงเสริมไป
1: แ
0: แ
1: ล
0: ค่
1: ้
0: น
1: ว
0: ี้แหละ
1: อยากได
0: ก
1: ้
0: ็อ
1: เ
0: ย
1: พ
0: า
1: ล
0: กใ
1: ง
0: ห้
1: เ
0: เ
1: ร
0: ปิด
1: ็
0: เ
1: ว
0: พลงแบบ

0: มีวอลวอร์มีโอ้ดวงใจมีปลายฟ้าอย่างเงี้ยฝากใจกับเดือนจางมีแต่เพลงช้า
1: ดี
0: ดอกไผ่บานเนี่
1: ด
0: ย
1: ีก็บางทีผมก็ชอบเปิดเพลงเร็วเนี่ย
0: เออ
1: เร็วแบบว่าตาค้างเลย
0: เร็วแค่ไหนล่ะเต้ลอง
1: แบบว่า
0: เต้ลอง
1: ร
0: ฟ
1: ็
0: ั
1: อง ก
0: ไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะที่เข
1: โ
0: า
1: ฟ
0: พาก กเรื
1: เออ ก
0: ยาวอ่ะ
1: ไทยช่วยไทยปะ
0: เคยฟังว่าเขาพากเรือยาวอ่ะเรือหางยาวอ่ะ
1: ไม่เคยอ่ะพี่
0: เออลองไปฟังอ่ะแล้วลองดูซิว่าเอาเร็วแบบนั้นได้ไหม
1: เอาคูณสองไหม
0: เออเต้ลองเปิดเพลงแบบโอ้ดวงใจหรือว่าวอนเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าไปเลยคูณสิบไปเลยก็ได้
1: พี่สมัยนี้ก็จะฟังแอปปอยดีฟายแล้ว
0: อ
1: พี่
0: ดโทอดโทอ่ะแล้ววันนี้เต้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: วันนี้จะขอเพลง
0: ห้ามเปลี่ยนเพลงนะ
1: รู้ก็คือยาใจคนจนนะพี่
0: เอ
1: มอบ
0: อ
1: ให้ตัวเอง
0: ยาใจคนจนมอบให้ตัวเองคำถามเร็วตรงไห
1: ค
0: น
1: รับ
0: เนี่ยเพลงเนี้ย
1: นะ
0: เร็วตรงไหนเนี่ยเพลงเนี้ยเต้ย้อนแย้งอ่ะ
1: ก็คือช่วงที่ท้ายไงพอรับไปขอเพลงเก่า80-90ไหนพี่
0: เออก็ช่วงท้ายก็ต้องเพลงเพื่อนเพลงหวานมันก็ต้องเปิดเพลง
1: แต่
0: หวานๆดิจะไปล็อกอะไร
1: ล็อกอยู่แล้ว
0: โอ้ยไปแล้วเอายาใจคนจนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ตัวเองอ่ะพี
0: โอ
1: ่
0: เคขอบคุณมากวันนี้ที่โทรมานะเต้นะยังไงดูแลตัวเองนะคะอย่าขับรถขับราล่ะ
1: ครับ
0: โอเคไหมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ฟังสายเมื่อสักครู่แล้วกู้ภัยขนลุกเลยนะคะเพราะว่าแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆท่านขับขี่เนี่ยก็จะมีการแบบเปิด GPS ดูด้วยหรือว่ามีการแบบต้องยุ่งกับอะไรกับเครื่องมือสื่อสารกับโทรศัพท์เนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบเปลี่ยนทางที่จะไปอย่างเงี้ยใน GPS นะคะก็อาจจะต้องจอดข้างทางซะก่อนนะแล้วค่อยขับต่อไปต่อนะคะมันโอ้โหอันตรายมากๆเห็นไหมสังเกตไหมดูหลายๆท่านเนี่ยโทรมาหรือว่ามีข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ยรถล้มจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเป็นห่วงสวัสดีพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะนี่เห็นไหมกู้ภัยมารอแล้วเนี่ย กู้ภัยมารอแล้วเนี่ยศิลปิน388เนี่ยมารอแล้วเออนะอุ๊ยมันไม่ได้เลยถามพี่ต้าได้ใครที่อยู่ใน Facebook Live นะคะถามพี่ต้าได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละมือแต่ละเดย์ของคนที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทซึ่งไม่ควรเออไม่ควรเลยจริงๆมีพี่คนนึงกินไอติมแล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกมันพับลงมาพอมันพับลงมาเสียหลักจ้าเสียหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนิ้วเท้าขาดเออนิ้วเท้าขาดแล้วพี่เขาก็นั่งกินไอติมชิวๆอยู่ตรงนั้นแหละคือหนูก็แบบ สิ่งที่หนูทำก็คือไปนั่งชี้ให้แบบถ่ายรูปอะเป็นพยานว่านิ้วของเขาเนี่ยได้โดนมดกินไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบไปนั่งแล้วก็ชี้นิ้วส่วนเจ้าตัวก็มีโทรหาแม่บอกว่าเออแม่นิ้วขาดไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันต่อไม่ได้หมอบอกอะไรเงี้ยพวกกู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปให้ดูว่าเนี่ยนิ้วเท้าพี่เขากระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนมันไม่ได้จะไปขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์จะกินไอติมจะทำอะไรจอดก่อนอย่าเพิ่งแบบโอ้ยตายขนลุกไปหมดเลยอะไปกันต่อนะคะสำหรับร้อนนี้นะคะให้เปิดพัดลมธรรมดานี่มันก็เหมือนเปิดลมร้อนใส่ตัวเองใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยให้คูลพลัสนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะได้เย็นทั่วห้องเลยดีไซน์สวยๆค่ะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมันจะได้ทำให้บ้านดูกว้างทางสถาปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์สีขาวคลีนๆอะไรเงี้ยบ้านมันจะดูกว้างนะคะมันช่วยได้นะที่สำคัญเขามีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะจ๊ะคุ้มสุดๆเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเออถามคุณต้าได้เลยว่าเคยเจอเคสกู้ภัยอะไรแปลกๆไหมพี่ต้าน่าจะเจอมาเยอะกว่านี่น้องเมย์ทำมา10ปีพี่ต้านี่ทำเกินน้องเมย์ไปแบบประมาณ 20-30 ปีแล้วนะดูช่วงอายุอนาของพี่เขาแล้วก็น่าจะนานแหละจริงๆไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์วันนี้นะคะเราอยากจะแบบว่ามวลซึนระหว่างนักจัดรายการและศิลปินด้วยนี่นะเป็นการเฟเจอริงกันนะคะระหว่างคุณบอสธีรพงษ์และแม่สิริพรอัมไพพงษ์หลายพงษ์ด้วยเออนะผลงานเพลงนี้นะคะน้องบอสเนี่ยก็ได้โชว์ลวดลายของการเป็นชาวร็อกเกอร์แทนพี่ตูนบอดี้สแลมชั่วคราวนะกับเพลงคิดฮอดนะคะในช่วงนี้ก็ต้อง

0: ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สวัสดีครับ

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: น่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะทาง Facebook Live นะคะเขียนกันมาว่าได้เวลากอดตัวเองกันแล้วใช่แล้วนะคะอ่ะกางแขนออกกอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเก่งมากตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเรามีความสมบุกสมบันมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอุ้ยกี่เดือนแล้วนะเข้าจะเข้าเดือนที่6แล้วจะครึ่งทางแล้วของปีนี้นะคะอาจจะสมบุกสมบันบ้างอาจจะต้องท้อบ้างนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอๆบอกตัวเองกอดตัวเองแน่นๆมีคนถามว่ากอดมันข้างได้ไหมล่ะไม่ได้กอดตัวเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงการที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะในช่วงเวลาที่เราสู้ชีวิตมากๆเราเป็นเสาหลักเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านเราเป็นตัวแทนครอบครัวในการดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราถึงจะสามารถจะไปดูแลคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะนอนให้เพียงพอนะใส่ใจคนรอบข้างให้พอประมาณนะจ๊ะแคร์ตัวเองก่อนค่อยแคร์คนอื่นบางครั้งนี่มันโอ้คือกืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เอาแค่พอประมาณนะคะบาลานซ์ชีวิตให้ได้บางคนไปติดคำว่าอะไรนะไลฟ์บาลานซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าชีวิตแต่ละคนน่ะเชื่อว่าไม่เท่ากันบางคนน่ะมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกเกิดแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าติดลบหรือถอยหลังดังนั้นนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดลบเมื่อรู้ว่าตัวเองอ่ะอาจจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้มีพลังกายพลังใจกับตัวเองเยอะๆเหมือนนักกีฬาที่ต้องวิ่งในลู่วิ่งนะคะต่อให้คนอื่นน่ะเขาอยู่ข้างหน้าเราแซงเราอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังวิ่งไม่หยุดยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนชอบประโยคนึงมากๆนะคะกับการสนับสนุนความสำเร็จของคนอื่นไม่เคยทำให้ความสำเร็จของเราน้อยลงเลยดังนั้นการเห็นคนอื่นสำเร็จบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เราจงยิน

ดีกับเขาและถามเขาก็ได้ว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบเขาแต่ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ในช่วงการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็โซเชียลค่อนข้างโด่งดังมีหลายๆคนพยายามปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือมันหาเงินง่ายนะคะแต่ว่าโลกใบนี้มันคือพูดตรงๆเลยมันคือวงการมายาโลกใบนี้มันคือวงการบันเทิงบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันและรู้เท่าทันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะมีพี่ไรเดอร์คนนึงออกมาแฉเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไรเดอร์มีลูกน้อยนะคะแล้วก็เคยทำคอนเทนต์กับลูกว่าแบบฉันจะต้องไปหาแบบว่ายังไงอะถ้าหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นแหละคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่พี่ไรเดอร์เนี่ยกำลังแบบโอ้ยขับรถยากลำบากเลี้ยงลูกแล้วอยู่ดีๆเมียแบบแชทมาแล้วก็มาสั่งเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยร้านหรูร้านดังอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหพี่ไรเดอร์เขาแบบหาเช้ากินข้ามอ่ะแล้วเมียอยากกินเฟรนช์ฟรายหรูๆอ่ะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของสังคมโซเชียลเนี่ยก็คือไปโจมตีภรรยาเขาเต็มที่เต็มสูบเลยสรุปวันนี้ออกมาแฉแล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่คอนเทนต์ภรรยาก็ไม่ได้จะกินจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงที่พี่เขาเนี่ยขับไรเดอร์แล้วเขาทำยอดวิวได้สูงใช่ไหมก็เริ่มมีเอกชนหรือว่ามีพวกเอเจนซี่โฆษณาต่างๆนะคะซึ่งพวกเอเจนซี่เนี้ยเขาก็จะไปติดต่อคนที่เขาเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นชาวบ้านที่เริ่มจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยไปติดต่อบอกให้มาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะให้เงินเดือนนะให้เงินเดือน 20,000 30,000 อะไรว่ากันไปแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวโอ้ไรเดอร์บอกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเป็นอีกทางอีกช่องทางนึงเลยที่จะได้เงินเดือนแบบนี้นะเขาก็ตกปากรับคำเซ็นสัญญาไปปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าไอ้เงิน 20,000 นี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็จะเขียนสคริปต์มาให้ไรเดอร์ทำตามก็คือต้องออกจากการเป็นไรเดอร์เลยนะแค่ขับเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆนะคะขับรถเฉยๆแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รับลูกค้าจริงแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือวงการมายาแล้วก็คือแบบทำตามสคริปต์ภรรยาก็ต้องทำให้ดูจนมากๆอะไรต่างๆปรากฏว่าวันหนึ่งลูกเขาดันป่วยหนักมากแล้วคุณพ่อเนี่ยไอ้คนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ไปขอเบิกล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าอยากจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปรากฏว่าเบิกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะงานก็ทำแล้วอ่ะได้เงินเดือน 20,000 แต่เบิกไม่ได้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายเขาก็มาสั่งว่าให้ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอีกมันพูดตรงๆนะอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่ไม่นานหรอกมันการที่มันเป็นคอนเทนต์นั่นหมายความว่าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่ไหมคุณพ่อเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นการหลอกลวงสังคมเพราะบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ทำเหมือนว่าโอ้ป่วยซะเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินไรเดอร์ไม่พอแล้วนะให้ไปขายหมูปิ้งต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องลูกเขาอะลูกเขาป่วยอยู่เขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วจะมานั่งมัวถ่ายคอนเทนต์อะแล้วเบิกก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังมาบอกให้ไปขายหมูปิ้งอีกเขาก็รู้สึกว่ามันเกินไปเขาเลยไม่ได้ต่อสัญญาพอไม่ได้ต่อสัญญาเกิดอะไรขึ้นยึดช่องที่มีผู้ติดตาม 30,000 กว่านั้นน่ะเพราะว่าในสัญญาไม่ได้อ่านให้ดีก่อนเห็นไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายเราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเวลาที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเขายึดช่องไปเลยไรเดอร์ถึงได้แบบทนไม่ไหวออกมาพูดนะคะพอสร้างช่องใหม่เนี่ยก็เลยออกมาพูดออกมาแฉเลยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเคยเห็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปะที่เขาบอกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดบ้านรับทำความสะอาดบ้านแล้วเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเจอแต่ห้องที่มันสกปรกตลอดเลยสกปรกแบบชนิดที่ว่าเหมือนที่เราดูข่าวเวลาหอพักที่เขาไม่จ่ายตังค์แล้วเขาหนีออกไปอ่ะนั่นแหละเละเทะอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ไปหาห้องแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมลูกค้าพี่มันถึงแบบใจร้ายใจดำใจไม้สารกรรมหนูเคยนะคิดจะติดต่อพี่เขาไปให้มาทำความสะอาดเขาไม่ตอบแชทแล้วก็เหมือนกับคิวเต็มอะไรตลอดเวลาเลยนี่มันลำบากตรงไหนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วพอสืบไปสืบมาอ้าวเขาก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่เจ้านี้เหมือนกันพอสืบไปสืบมาเนี่ยพอไปดูว่าบริษัทเอเจนซี่เจ้านี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่ามีนายทุนเป็นทุนจีนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะพล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำสร้างความน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบฟิลแบบ
อะไรอ่ะนิยายจีนแนวตั้งอ่ะพวกอย่าง

ั้นน่ะจีนเขาก็จะเก่งเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพเข้าใจใช่ไหมไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพแต่เราต้องคิดวิเคราะห์ดีๆว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ดังนั้นก็ออกมาเตือนภัยกันส่วนใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าไปเซ็นสัญญาอะไรมั่วซั่วเช็คให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนว่าเราจะเซ็นจริงๆใช่ไหมผลประโยชน์ของเราคืออะไรเขายึดช่องไปเลยไหมถ้าเราสร้างมีผู้ติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยอะเขาเอาช่องไปเลยเราไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเราลาออกถูกปะเออดังนั้นนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องคิดดีๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาส่วนคนที่เสพพวกเนี้ยก็จะต้องคิดดีๆว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าบางคนไปโอนตังโอนอะไรให้เขาอะไรเงี้ยเออนะดูดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนทุกๆด้านทุกๆมุมเลยไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้เรือรักกระดาษจากมารีฮวาน่าค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สาระดีๆเข้มข้นมากๆเลยอ่ะชั่วโมงหน้ารอสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ใครที่ยังไม่โทรมาโทรมาด่วนเลยในเวลา3 นาทีนี้จ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่

0: ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าโอ้โหจริงด้วยพี่เมย์นะพอฟังสาระดีๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางคอนเทนต์บางอย่างที่เราไปนั่งดูเนี่ยโอ้มันดูเกินจริงมากๆนะก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าไปแบบอินกับเขาชีวิตเขามากอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมย์
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้ะเด็กชายเลยจ้า
3: เด็กชายอาร์มครับ
2: เด็กชายอาร์มนะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดเร็วอยู่จังหวัดไหน
3: เพชรบุรีครับ
2: อยู่เพชรบุรี
3: ครับ
2: ตอนนี้เหรอ
3: ไม่ตอนนี้ขับรถอยู่ครับพี่ขับ6ล้อรถแดงครับขับ BNT ครับ
2: อยู่
3: บางปูครับ
2: ครับผมขับรถอยู่นะมีคนนั่งเป็นเพื่อนหรือเปล่า
3: อ๋อไม่มีครับพี
2: ่ไม่มีด้วย6ล้อด้วยอันตรายงั้นวันนี้อยากฟังเพลงเลยคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: บุญผลาหมดอายุครับ
2: บุญผลาหมดอายุมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ให้ต้องแจ้งต้องสายครับแล้วก็ตัวเองนะครับ
2: ได้เลยครับผมนะคะเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดตัวเองด้วยนะแต่เวลาขับรถยังไม่ต้องกอดนะ นะคะ
3: ถึงพี่นะครับพี่ถึงพี่พอดี
2: ไม่ขับรถปลอดภัยแล้วกันวันนี้ช่วยพูดโฆษณาให้น้องเมย์หน่อยว่าขอบคุณผู้สนับสนุนนะจ๊ะ
3: น้ำนะพี่เมย
2: ์น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
3: สูตรลดน้ำตาลสูตรเกลือลดโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: และสาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะขับรถดีๆนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะก็โอ้ยหนูรู้แล้วว่าทำไมบางสายโทรมาแบบว่าบางวันมีสายโทรมาน้อยอ๋อคุณผู้ฟังหนูไปตัดยางกันหมดหรือบางคนก็ฟังทางวิทยุ

ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไม่มีสัญญาณมีหูฟังบอกว่าไม่ต้องน้อยใจว่าเอ้ยวันนี้ทําไมสายไม่มีใครโทรมาเลยอ๋อคือเขาไปทํางานทําการกันจ้าส่วนบางคนนี้ที่ขับรถยนต์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าหนูจะรีบคุยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติขับขี่เนี่ยหนูก็อยากให้คุณผู้ฟังของหนูปลอดภัยจากใจกู้ภัยคนหนึ่งนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยเป็นห่วงอ่ะอยากให้จริงๆก็อยากคุยนานๆแต่ว่าพอขับรถแล้วบางทีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบเกิดเหตุการณ์คุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเกิดหนูคุยนานไปแล้วสมมติแบบได้ยินเสียงแตรแบบแล้วก็ได้ยินเสียงดังโครมเนี่ยหนูจะรู้สึกยังไงกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้แบบวัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกอันนี้ไม่เอานะคะดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องขับรถแล้วจะต้องคุยโทรศัพท์กับน้องเมย์ทำไงจ๊ะจอดข้างทางก่อนแป๊บเดียวเองนะบอกน้องเมย์นิดนึงว่าโอเคตอนนี้ขอจอดข้างทางอยู่นะคะคุยได้ประมาณกี่นาทีบอกมาเลยเออเดี๋ยวน้องเมย์จะแบบว่าพยายามรวบรัดตัดตอนคุยแบบสั้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะวันนี้มาเป็นเพลงอกหักเห็นไหมเพลงช้าอีกแล้วจะมาว่าหนูไม่ได้นะก็ขอเพลงช้ากันนะเออบุญผลาหมดอายุนะคะจากไอ้มนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลค่ะตามมาด้วยคืนใจให้กันเห็นไหมความรักมันสิ้นสุดเราก็คืนใจให้กันก็จบจบใช่ไหมแล้วก็ไปถอนคำสาบานนะคะสันติดวงสว่างนะคะแล้วอีกสายนึงเนี่ยเดี๋ยวขอน้องเมย์ดูก่อนว่ามีใครขอเพลงมาแล้วตรงกับคอนเซปต์นี้บ้างจัดไป

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิทธิ์ของเจ้านะคะผลงานเพลงนี้จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตก็สามารถขอกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS 4689400รวมถึงในช่วงของเจาะคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบ่ต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วจากมอสรัศมีด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสำหรับงานเพลงวันนี้ค่ะก็เขาขอเพลงเร็วมาใช่ไหมหนูก็จัดให้เลยนะคะกับเพลงช้าค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากทอพัสุพัฒน์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะฮักพอเป็นพิธีจากต่ายอรทัยนะคะวันนี้เราจะหลับไหลกันไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะนักจัดรายการที่กวนขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อน

0: บายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องเมจะเดินทางไปยังจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่แถวนั้นใครที่สัญญาว่าจะมาเจอกันนะคะก็ไปเจอกันได้ที่หอประชุมนะรงมหาวิทยาลัยโอ้ยหนูที่หัวจะปวดกับชีวิตตัวเองไปจังหวัดตรังนะคะไปจังหวัดตรังก็สามารถมาเจอกันได้เนาะเออตอนจะเดินทางน่าจะประมาณ5:00ไม่ถึงก็จวนแล้วก็ไปถึงที่นู่นนะจ๊ะเออน้องเมย์จำไม่ได้แล้วว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะรู้แค่ว่าไปมหาวิทยาลัยสักที่หนึ่งซึ่งก็เจอแล้วอะเป็นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาเจอกันได้ในช่วงนี้อ่ะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ78.50 บาทคลองแงะ76 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.20 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.70 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง82.50 บาทนั่นเองวันนี้มีคนขอเพลงจากพี่เดือนนะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่ให้ในสิ่งที่เชื่อน้องเมย์จัดให้แล้วนะจ๊ะมีคนบอกว่าเพลงเพราะดีอันนะไม่ใช่ช่วงหนูเป็นพี่ลูกตาลก็อยากจะอ่านนะมันเป็น SMS ที่แบบว่าร่ายยาวมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงพี่ลูกตาลเนี่ยมีคนพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีเพลงแบบว่าขอเซิงโนมิตะมากลางดาวอะไรเงี้ยเนาะอ๋อพี่ลูกตาลเขาก็เปิดเซิงโนมิตะให้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะอ่ะก็เป็นของไลอ้อนเหมือนกันนั่นแหละ นะคะส่วนของน้องเมย์เนี่ยมีขอเพลงเพื่อนเพลงหวานมาเห็นใจกันหน่อยจะIn the Innocent นะจะพี่กว้างนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันมีคนบอกว่าส่งของมาให้ได้รับหรือยังเขาน่าจะไปส่งคนละตึกหรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆไม่เห็นเลยค่ะจริงๆนะก็อาจจะต้องเอารหัสเลขพัสดุอะไรมาให้หนูดูนิดนึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนั้นน้องเมย์ขับไปจังหวัดระยองใช่ไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกยังไม่ถึง5 นาทีเลยแบบ

0: ำฝนอยู่ไม่กี่ทีเลยช่องช่วงหนึ่งไปอ้าวแดดออกเฉยแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงอ้าวฝนตกอีกแล้วตอนแรกนี่หวั่นใจแล้วเพราะว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหวั่นใจว่าไประยองเนี่ยทะเลจะฝนตกหรือเปล่าจะอดเที่ยวซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยอดเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าปรากฏว่าเออก็หยุดตกเฉยอย่างเงี้ยอากาศแปรปรวนมากๆนะคะช่วงนี้นี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกอ่ะท่านผู้ว่าชาชาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะปลูกต้นไม้1ล้านต้นแล้วก็มีคนก็บอกว่าโหจะปลูกไง1ล้านต้นปรากฏว่าเป็นไงปลูกไปแล้ว2ล้านกว่าต้นน่ะเท่าตัวเท่าทวีคูณเออก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างนี้มันก็เกิดจากการที่คนอาจจะขยายขึ้นจำนวนประชากรมากขึ้นทำให้เราจะต้องหาที่อยู่พอหาที่อยู่เราอาจจะต้องแบบไปกินพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือว่าทำยังไงก็ได้ลดพวกสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเราใช้กระดาษใช่ไหมเราใช้กระดาษเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ากระดาษเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวแล้วมันทิ้งมันกระดาษเนี่ยมันเป็นการตัดต้นไม้ถูกไหมเออเขาถึงให้ใช้พลาสติกแทนมาเป็นทดแทนเพราะพลาสติกเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานกว่าปรากฏว่าคนก็ใช้แล้วทิ้งอีกเออซึ่งจริงๆพลาสติกอะเราต้องรู้ว่ามันใช้ได้ยาวนานนะคะเก็บเอาไว้หน่อยหรือว่าแบบรีไซเคิลหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีการรีไซเคิลเอาถุงขยะพวกนี้ถุงพลาสติกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำมันด้วยเอาไปกลั่นดังนั้นอะลองดูมันมีศูนย์วิจัยเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถรวบรวมถุงพลาสติกเอาไปขายได้ไหมมันมีขายกิโลกรัมละบาทหรืออะไรสักอย่างอะเออก็รวบรวมกันไปนะคะแล้วก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูแต่ละชุมชนใครเป็นผู้นำชุมชนลองเอาไปปรึกษากับผู้นำชุมชนตัวเองก็ได้ว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใส่ทำได้ทั้งเบนซินดีเซลเลยนะเออนะเก๋นะดังนั้นก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้แบบประเทศไทยของเรานะคะไม่อากาศแปรปรวนขนาดนี้ช่วยลดโลกร้อนหน่อยก็แล้วกันนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยววันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะจ๊ะเที่ยงคืน54นาทีทิ้งผลงานไว้ขอเพลงนี้ก่อนพี่กว้างติดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเห็นใจกันหน่อยเนี่ยมีคนขอเข้ามาเหมือนกันเป็นของพี่โดมปกรณ์ลำนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักเธออ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพลงยิ่งรักเธอก่อนแล้วกันเนาะพี่กว้างรอคิวนะพรุ่งนี้ขอใหม่ก็ได้ประท้วงหน่อยสำหรับวันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบเสกความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ชาวตรังเจอกันนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ทำให้เราปวด
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสบายๆกันเนาะสวัสดีครับไปทาง SMS นะครับที่4689400สวัสดีครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่พี่คิวเองนะครับอันนี้ทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่แมวภูพการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราน้องสุจิตราเนาะพี่กั้นกล้วยทักทายนะครับพี่น้องนุชนนครน้องแชมสวัสดีครับโอ้ยทำอะไรอยู่ฮะทำไมตอนนี้ยังไม่นอนพี่ศักชัยครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่คิวเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เบอร์022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่พี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับบอกว่ารับฟังจากส่งคล้านะครับชัดเจนกับป้มนี่มาแล้วพี่มันธนานะครับพี่คิวเองพี่การกล้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลัดดาพี่แมวภูวการนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปต้นชั่วโมงในช่วงของฮิตมาราธอนอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และก็สัญญาบ้านทุ่งครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับนางฟ้าของเราเนาะล่องเรือหารักนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจครับทั้ง3เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1เพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องโทรศัพท์มาหาน้องกวางลองมาพูดคุยดูเบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณเสียงปรบมือจ้าขอเสียงปรบมือแดนเซอร์แห่งกำนะจ้าขอบคุณจ้า
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจเพลงเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จบไปนิยายรักขาดตอนนะครับจากพี่แคทรัตการนั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไป

0: ายหน้าไมค์กันต่อนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะน้องกว้างฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่ประจักษ์นะครับ
1: จ้า
0: พี่ประจักษ์โทรศัพท์มาจากประจวบเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์
1: ใช่ค่ะอยู่ที่บุรีรัมย
0: ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นตอนนี
1: ้ก็ตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกช่วงเที่ยงคืนค่ะ
0: อ๋อก็คือแบบมีไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะตกไปแล้ว
0: ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ประจักษ์ครับอยากฟังเพลงอะไร
1: ฝันของอ้ายมีใครเป็นนางอีกคะมีใครเป็นนางอีก
0: โอ้ยบทเพลงจากน้องวินเนอร์มอนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะมอบให้กับใครมีพิเศษไหมครับ
1: มอบให้แฟนเพลง95ทุกคนเลยค่ะ
0: ได้เลยครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์นะฮะป่ะฟังเป็นกันต่อครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับน้องสุจิตราพี่น้อยจุฬาภรพี่นักรบพี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างนะครับพี่เมตตาพี่มันธนาพี่จ่าพี่น้ำแข็งครับพี่ศักชัยครับน้องแชมป์นะฮะพี่แมวนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมาท้าชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดป้ายบทเพลงหนีห่างครับจุลโหรานก่อนหน้านั้นครับหนุ่มเมืองเพชรครับพี่ชัยโยธนวัฒน์เธอมีแฟนหรือยังพี่ธันวาราศีธนูมหาลัยวัวชนครับวงพัทธลุงแล้วก็ขนบ้านะครับจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่คิวเองพี่คิวเองพี่สุคนกับเชิญครับพี่สะสุมาลาสวัสดีเจ้าและก็สวัสดีพี่สาวครับนะฮะพี่ประเสริฐพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้น้องกวางก็รอรับสายอยู่นะฮะ022481366ครับพี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้พี่เพชรจะไปโรงเรียนบ้านคลองกระพงหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับกำลังดูอยู่นะฮะแล้วก็ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุจัญญานะครับนะแล้วก็พี่ประเสริฐครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับคูลพลัสนี่คืออะไรเป็นพัดลมแต่ไม่ได้เป็นพัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับและก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าตัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา

0: าเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: โอ้ยพี่เหน่งจากบึงกุ่มนะ
2: ใช่ค่ะ
1: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
2: ้สบายดีค่ะก็มี FM 95เป็นเพื่อนนะคะ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ฟังเพลงของรังสีเสรีชัยน้ำกดแช่เย็นจ้ะ
1: โอ้ยนานมากๆเลยนะครับเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ครัวโค9ตำสั่งน้ำมิน95ก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังไมค์น้องกวางแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งแล้วพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับพี
2: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่เหน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณครับพี่เหน่งครับ
2: สวั
1: ส
2: ด
1: ีครับครับผมนะครับพี่เหน่งจากบึงกลุ่มนั่นเองขอเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอารังสีเสรีชัยป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าจังหวะจะได้แบบค่อยๆเชื่อมกันเนาะลองไปฟังกันครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: สิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับมีรอรักใต้ต้นประโดนจากพี่ดาวบ้านดอนนะครับเอ้ยต้องเรียกว่าคุณอาดาวบ้านดอนดีกว่านะครับแล้วก็คุณอารังสีเสรีชัยนะครับน้ำกรวดแช่เย็นคุณอาพรศักดิ์สองแสงใบตองนองน้ำตาคุณอาสันติดวงสว่างนะครับจูบไม่หวานทั้ง4เพลงเศร้าๆซึ้งๆนี่อันนี้ของแท้นะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนุ่มดอยหวดพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุคนกราบเชิงพี่ไก่แซบเงินล้านนะครับพี่สุมาลาไปถึงพี่ชีรวุฒินะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะตี3กว่าแล้ว นะน้องปามี่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญกรนะครับแล้วก็พี่เงินจบทุกอย่างใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอ้อันนี้ชื่อโปรไฟล์ใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรจะเจ็บช้ำขนาดนี้แล้วนะความรักนี้พาเรทชุดนี้ซึ่งเป็นความรักที่ทรมานใจมากๆเลยนะครับใช่ไหมนะอันนี้อินกับบทเพลงเลยนะจัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันต่อวันนี้เหรอขอดูสิเพลงอะไรบ้างวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะครับก็คือเพลงขอดูสิเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะฮะว่าสั้นเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะครับจากนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับคำร้องไอ้สังกัด My Music Record คำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยดีกว่าจะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปหน่อยนะครับทาง Facebook LTM FM 95แนะนำเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ2เพลงจบไปเต้ยสังลาครับจาก T-Rex แล้วก็เซงโนบิตะนะครับจากน้องไรอันฟีเจอริงแวนโกะนะฮะในช่วงของมหานครชาร์ตนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่มงคลน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณยายออส3ย่านนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่สาวคำนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ขาวดอนนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ดีทาง SMS ก็ดีครับ4689400ครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีพี่ศรีลานสกาครับจากนครศรีค่ะบอกว่าพี่ฟังทางวิทยุอยู่ค่ะไม่ได้เข้าไปทักในไลฟ์พี่ต้องเตรียมของขายขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟด้วยนะครับนี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะพี่ CEO สวนยางครับพี่เตะไข่เน้นนะครับทักทายครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกัน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานถึงเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาลีวันนะครับล่าสุดรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับเป็นแบบเป็นแนวเพลงน้ำมิ้นแล้วก็มีความเป็นร็อกเข้ามาด้วยนะครับอยากเห็นเหมือนกันอยากไปดูนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook LTM FM 95ครับยายออดสามย่าสวัสดีครับพี่โสภินพี่สุชาดาพี่สุคนกราบเชิงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าฟังอยู่เก็บผักใบสวนไปด้วยจ้าสวนผักปลูกเองไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ดีนะก็ถือว่าเราปลูกกันเองนะทำเองเนาะสะอาดสะอาดสบายสบายนะครับพี่กบตากนะครับบอกจากจังหวัดตากค่ะนี่แล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่วิชัยแต่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นะครับผมอากาศแบบกำลังโอเคเนาะสบายสบายถ้าไม่มีฝนนะครับตอนนี้ในกทม.ก็วันนี้ไม่มีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะผมตื่นก็เย็นแล้วแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม

02-248-1366น้องกวางนะครับน้องกวางน้อยน้อยนะฮะรอรับสายอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเทรนนิ่งกันต่อตามคำขอทางหลังใหม่ด้วยนะครับดาวกระดาษครับพี่ปนัดดาเรืองวุฒิครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

接近，但声调跌进破着淡，叶缀大木。

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ2เพลงจบไปคิดถึงคนต้นทางจากพี่บิวกัลยาณีคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะครับทั้ง2เพลงแนวคิดถึงจบไปทักทายกันนะครับทาง Facebookพี่กบตากบอกว่าขอเพลงรู้ไหมของหมอกกระจายนะฮะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากนะวงหมอกกระจายนะพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่พินโยครับสวัสดีพี่พรชัยพี่รัชนีนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่ Nature Plants อะไรนะ Nature Plant Commerce นะครับสวัสดีครับผมเป็นเพจเนาะนะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แมมโพไว้หรือว่าพี่แมมบางคันพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปอีก2เพลงนะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลาก

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีหัวใจมักง่ายนะฮะของพี่แช่มแช่มรำแล้วก็ซักอ้อยนะฮะจากวงโซคูนั่นเองครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราบอกว่าไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยค่ะพี่นรเดชนะครับพี่ละไอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรนะฮะพี่แมมบางขันพี่บันเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับออกไปไหนเตรียมร่มพกไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแบบสบายๆนะครับอ่ะจะเป็นเพลงอะไรบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูฮะทั้ง4เพลงครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับกิจกรรมของเราล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ก็ต้องบอกว่าเป็นงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz นะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้นะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ หนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์โจโจ้โดมิเนนต์ปีเตอร์45ฟิจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลิศจัญญานะครับพี่มีครัชชัยและพี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงบ่าย2นะครับณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะจัดไปครับก็เอาไว้เจอกันแล้วกันเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากัน

0: าวพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่ก็วันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยครับพี่สุมาลานะครับฟันดีเนอร์นะครับพี่ละอองนะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับผมพี่ดาวัตส้มตำพี่ชัยยาพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับนะแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมพี่หนูวันสวัสดีครับทุกท่านเลยที่เพิ่งตื่นตอนนี้แล้วก็ไปฟังเพลงกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเพลงกันเนาะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรือว่าใครที่กำลังเก็บของกลับบ้านก็ขอให้เดินทางสบายๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สู้ก็สู้นะคะให้ถึงเส้นชัยพี่บ่าวีบอกสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมือนเดิมนะคะตี 5:12 นาทีของเช้าวันนี้อังคาร26พฤษภาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้โดนฝนนิดหน่อยเสียงเปลี่ยนเลยฝนไม่นิดหน่อยเนาะฝนตกเยอะมากนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะหลายจังหวัดด้วยนะคะก็ยังคงตกต่อไปเนาะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะบางวันก็เยอะหน่อยบางวันก็น้อยๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันด้วยนะคะตี 5-7 โมงเช้ากับคุณจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งลูกก
1: ็มาแล้วค่ะพี่มาแล้วค่ะ
0: มาแล้วเหรอ
1: สวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีคุณลูกปัง
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็

0: เช้านี้เช้านี้
1: เอ้า
0: น้ำมันลด1บาทน้องลง
2: ประกาศตอนประมาณเท่าไหร่พี่
0: เกือบ
2: 5ทุ่ม
0: มากแล้วใช่
2: ด
0: ึกแล้วก็ดีเซลนะคะดีเซล1บาทเบนซินและก๊าซโซฮอล์60สตางค์นะคะก็ถือว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงจะชมไหมหรือต้องเป็นยังไง
2: ลดบ้างก็ดีอะไรเห็นแล้วเราต้องบอกว่าลดบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเป็นเบนซินนี่ลดเฉพาะ91กับ95นะคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่
2: แต่ว่า E20 E85 เราทำไมไม่ลดอ่ะ
0: E20 มันเดิมตระกูล E กับ B20 อะไรเงี้ยยังเท่าเดิมอยู่นะคะ
2: ครับ
0: 37.90 บาทอันนี้ E20 เนาะแล้วก็ E85 โซโอโซฮอ E85 เหลือ3เท่าเดิมค่ะ33.84 บาทดีเซลวันนี้ก็41.20 บาทนะคะส่วนแก๊สโซฮอ91 43.93 บาทแก๊สโซฮอ95 44.30 บาทนะคะเบนซินพรีเมียมเหลือ53.89 บาทแพงเนาะ
2: คร
0: ับแพงนะคะ
2: ก็ใครเมื่อคืนใครน้ำมันหมดนะเติมไปแล้วนี่ก็
0: มันเติมใหม
2: ่ช่วยเป็นคือประกาศดึกมากไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่เราจะเติมอ่ะ
0: เติมแล้วก็เติมใหม่นะคะไม่ได้ต้องทำยังไงอยู่นะทำไมไม่มีเหตุผลว่าลดเพราะอะไรเหรอเดี๋ยวก่อนไม่มีเหตุผลไม่บอกด้วยนะแหล่งข่าวเราทำไมไม่บอกว่าเพราะอะไรลดทำไมอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ลด
2: ก็น่าจะอ้างอิงตลาดนะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่นะคะก็ถ้าลดก็ดีแล้วนะคะส่วนวันนี้เหรอคะที่ฝนจะถล่มเขาใช้คำว่าถล่มเหมือนเดิมนะคะวันสองวันด้วยค่ะจนถึง29น้องรุ่งจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยหนักกว่าก็ จะมีฝนฟ้าคะนองฝั่งตะวันตกประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะตะวันออกนี่ 40% นะคะกรุงเทพก็ 40% ของพื้นที่ฝนมากช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะปลายเดือนนี่ฝนหนักปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเตรียมรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากก็เป็นอย่างนี้ทุกปี
2: ครับมาแล้วน้องน้ำมาแล้วเนาะ
0: น้องน้ำมาแล้วเตรียมรับมือเลยนะคะมาทุกปีน้องกวางรออยู่นะคะน้องน้ำรอน้องกวางก็มา022481366นะคะโทรมาหาน้องกวางได้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หนีคดีเช็คเด้งโดนรวบคาคอนโดเหรอน้องรุ่ง
2: ครับผม
0: ร้อยล้านเลยเหรอ
2: โอ้
0: รู้เสียหายนะคะคุณชวนนท์อินทระโกมานสุดนะคะก็ออกโดนออกหมายจับคดีพ.ร.บ.เช็คนะคะออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นอ๋อตั้งแต่ปี66นะคะมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.เช็คหลายรายก่อนจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วก็ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลงภายหลังกลับปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกมาแทนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกกลายเป็นเช็คเด้งผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายชวนนท์หลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ศาลออกหมายจับไว้เมื่อคืนนี้ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งแถวพระโขนงจนกระทั่งตำรวจไปแสดงตัวจับกลุ่มได้ที่คอนโดค่ะน้องโบ
2: ครับ
0: อ๋อหรือนึกหน้าไม่ออกหรือเขาเบอร์ไว้โอเคภาพนี้ไม่เบอร์นึกออกแล้วคุณชวนนท์เคยดำรงตำแหน่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย
2: ์
0: นะคะสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยนู้นนะคะ

0: ร้อยล้าน
1: ครับ
0: ออกเช็คร้อยล้านเด้งผู้ชายเยอะไม่ใช่คนเดียวนะผู้เสียหายเขาใช้คำว่าเพียบก็แสดงว่าหลายคน
1: ครับ
0: นะก็เป็นไปตามข่าวส่วนเรื่องของเอาเดี๋ยวนะหลวงพ่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อวัดดังศรีขอรับภูมิหนึ่งลงไม่อยากเสียสิทธิ์ท่านเดินทางข้ามอำเภอไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยและบุเป็นพระก็เป็นคนเหมือนกันไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้
1: เอ
0: าโอ้ไปถึงนู่นเลยกรุงไทยสาขาโรบินสันศรีขอรับภูมินะคะโอ้โหเมื่อวานนี้คนเยอะมากเลยที่ธนาคารกรุงไทยเนาะ
1: ใช่ใช่พี่นั่งกันนะแถวบ้านผมนะออกมานั่งกันด้านนอกจะเต็มเลยนะครับ
0: โอ้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งแบบธนาคารใกล้ปิดคนก็ยังเต็มอยู
1: ่ใช
0: ่ก็เข้าใจว่าน่าจะโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วมันยืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ถ้ายืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านที่บ้านได้เนี่ยเนาะก็ไม่ต้องไปธนาคารเขาส่วนใหญ่ก็รอ SMS 3วันก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คุ้นชินกับขั้นตอนดิจิทัลก็เลยจำเป็นต้องไปที่กรุงไทยกันเมื่อวานนี
1: ้ใช่ว่ามีกลุ่มที่เป็นร้านค้าด้วยนะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับด้วยนะเขาอาจจะไปทำไม่ได้ขั้นตอนหนึ่งพวกนั้นก็อาจจะยากเหมือนกันนะฮะ
0: เอออันนั้นก็จำเป็นต้องไปนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนพระเมื่อวานนี้เนี่ยสองรูปด้วยนะพระสงฆ์สองรูปเดินทางข้ามอำเภอเพื่อไม่อยากจะพลาดสิทธิ์บอกว่าพระก็เป็นประชาชนคนไทยไม่อยากเสียสิทธิ์หลวงพ่อบอกว่าโครงการนี้ดีมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงอนุโมทนาบุญกับนายกนะคะมากๆขอให้ทำเรื่อยๆเพื่อประโยชน์นะคะคือท่านก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะมาไกลก็จริงนะก็มารอก็มาทำใช้สิทธิ์เหมือนกันมาลงทะเบียนนั่นแหละเมื่อวานนี้ทางชาวบ้านนะคะที่ศรีขอรภูมิเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าดีใจมากที่มีรัฐบาลที่รัฐบาลออกโครงการนี้อย่างต่อเนื่องก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยากให้ทำไปเรื่อยๆคิวแน่นก็จะยอมรอมาเพราะอยากได้สิทธิ์นี้ท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงเลยแถมอยากให้ทำตามสัญญาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 3,000 ตอนนี้ประชาชนกำลังรอคอยอยู่นะจ๊ะเออสิเอาสิ 3,000 เลยคนละ 3,000 ต่อเดือน
1: อย่ามามุสาหลวงพ่อเออ
0: บาปนะบาปนะขอบอกเออใครประกาศอะไรเอาไว้ก็ทำไปอย่างนี้เหรอ
1: เออครับผม
0: แต่ว่ามันมหาศาลนะถ้า 3,000 จริงนะพวกนะเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
1: ใช่
0: ต้องเอาเงินมหาศาลเลย
1: คนละครึ่งนี่กับเพราะมันทุกเดือนนะ
0: ใช่
1: 3,000ทุกเดือนอ่ะ
0: เออแล้ว
1: ผมไม่แน่ใจว่าภูมิใจไทยเขาขายโครงการนี้ไว้ด้วยเหรอฮะ 3,000 เนี่ยนึกไม่ออกนะ
0: แล้วเป็นนโยบายของพรรคไหน
1: แต่ว่ามีมันมีแหละมันเคยมีพรรคบางพรรคเสนอนะแต่ว่าพรรคนั้นเขาไม่ได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิเออถ้าเขาไม่ได้พูดไม่น่าจะใช่ของภูมิใจไทยนะ
1: เออครับ
0: ไม่ใช่เออไม่น่าจะใช่นะคะพรรคร่วมบ้างไหมเดี๋ยวนะพรรคร่วมปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลผู้สูงอายุรับไปเลยเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทเดี๋ยวนะ
1: เพื่อไทยก็ไม่ใช่เนาะพี
0: ่เออไม่เดี๋ยวน้องหาก่อนเอ้ยมันลืมไปได้หรือไม่ได้เออ
1: สมัยก่อนมีพรรคลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมถึงป้ายพรรคของลุงป้อมเนี่ยเคยบอกไว้ว่าให้เบี้ย 3,000
0: ค่ะเนาะเดือนทุกเดือนนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวด้วยนะ
1: เออ
0: เออค่ะคงไม่ใช่พระภูมิใจไทย
1: ไม่ใช่เนาะก
0: ็ไม่ใช่
1: ไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานได้ลงทะเบียนกันไปแล้ว20

0: 24 ล้านกว่าสิโอ้โห
1: 24 ล้านใช่ไหมไม่ใช่29
0: นะเดี๋ยวผมดูนะเมื่อคืนผมเช็คมันเหลือประมาณ5 ล้านกว่าสิบ
1: โอ้ก็ยังเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะอืม
0: ก็
1: เยอะอยู่
0: เห็นท่านประหลัดสังอ่ะพี่ท่านประหลัดแกเอาผ่านส่วนสังบอกว่าคนละครึ่งครั้งที่พีคสุดนะมีคนลง28 ล้านคน
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยยังไงได้ทุกคน
1: ค่ะ
0: ได้ทุกคนนะครับถึงแม้จะเหลืออีก5 ล้านกว่าติดก็ตามนะฮะ
1: ยังไงก็ต้องได้ก็ยังมีอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะช่วยเขายังไง
0: ครับ
1: ทำหลายคนก็สะท้อนมาบอกว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้เลยเพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้เขามีพร้อมเพย์แน่ๆอย่างน้อยก็เรียกว่าประชาชนนะให้ธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้เขาแล้วโอนเข้าธนาคารแล้วเขาจะไปใช้ยังไงไปถอนไปอะไรก็ว่ากันไปเขาไม่ได้อ่ะกลุ่มเนี้ยใครจะมาลงทุนซื้อมือถือเครื่องละ3,000-4,000ใช่ไหม
0: มีเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่บุรีรัมย์นะพี่อายุ75จะไปซื้อมือถือใหม่เพื่อเอามาลงทะเบียนแต่ไม่รู้ว่ามันพอดีกันหรือเปล่าแล้วนักข่าวไปทำข่าวหมายถึงว่ามือถือแกพังพอดีจะซื้ออยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่เขาไปซื้อใหม่แน่ๆเพื่อมาลงทะเบียน
1: แต่คิดว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมมีตังค์ซื้อมือถือก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เอาไว้ใช้งานปกติเนาะไว้ใช้ไลน์เอาไว้เล่นเฟซบุ๊กติดเล่นโซเชียลติดต่อกับลูกหลานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแบบไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนซื้อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูดีๆถ้าเอาไม่ได้จริงๆรัฐบาลยังไม่มีนโยบายว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเหลือยังไงนะคะตัวเลขยังไม่ชัดนะว่าเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่ชัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้าย
0: 29
1: ใช่ไหมคะลงทะเบียน29
0: ตอนนี้เหลืออยู่5,845,752 สิทธิ์5,800,000 กว่าสิทธิ์ก็แปลว่าคนลงไปแล้ว24 ล้านกว่านะครับ24 ล้านนิด
1: อันนี้ก็น่าจะนับอันนี้ก็น่าจะนับรวมคนที่ต้องรอ3 วันนั่นด้วยเนาะ
0: ครับรวมแล้วครับรวมที่
1: รวมแล้ว
0: อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ด้วย
1: ค่ะค่ะวันนี้จับตาวันนี้วันอังคารเนาะมีการประชุมครม.นะคะก็ต้องจับตาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส.133 คนกรณีการวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านที่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงส่งศาลภายใน7 วันนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่ครม.ประชุมไปเมื่อวันที่19นะคะก็ให้ทางสำนักเลขาธิการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายงานชี้แจงโดยจะนำข้อมูลที่เคยเสนอครม.มาสรุปแล้วก็เรียบเรียงเป็นคำชี้แจงซึ่งคาดการว่าวันนี้ล่ะค่ะน้องด้งคำนวณครบกำหนด7 วันพอดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนาะก็เดี๋ยวเลขาธิการครม.ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวแทนรัฐบาลจะนำคำชี้แจงไปส่งศาลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระเบียบที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้นก็มีลุ้นนะเรื่องนี้นะคะว่าคำชี้แจงนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลไหมทำไมต้องกู้เงิน400,000 ล้านนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะตรงนี้จับตากันแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้อ๋อเรื่องคุณสุริยะหายดีแล้วใช่ไหม
0: เขาบอกไปร่วมงานบวชนี่ยิ้มชื่นมืดเลยนะครับ
1: โอ้ชูสองนิ้วได้แล้วยังไงโอ้ค่ะ
0: แต่ว่าผมนั่งดูภาพอยู่นะเห็นว่าทุกวันเนี่ยไปงานบวชท่านอดีตอธิบดีราเชนเนาะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับ

0: ฉันได้นะลาออกเพราะว่าโดนย้ายในช่วง5 เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่โดนย้ายเพราะว่าไม่ยอมให้หลานเริ่มตีสุริยะเข้าพบนะครับก็เมื่อวานนี้น้ำตีสุริยะก็ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเลยครับรีบไปงานบวชกันเลย
1: ไปงานบวชแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอ
0: ก็เหมือนกับพอเป็นงานบวชนะพี่มันก็ไปเพื่อมันก็ให้อโหสิกรรมอะไรกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเห็นท่านอธิบดีราเชนก็ออกมาสวัสดีเออเห็นท่านอธิบดีราเชนก็ออกมาสวัสดีแล้วน้ำตีสุริยะก็ยิ้มแบบโอ้โหเขาบอกยิ้มรับบุญเลยฮะ
1: เออแล้วก็ไปเรื่องด้วยนะ
0: พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นะ
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะที่
0: ด้วย
1: เออที่สามพร้าวอุดรอ่ะเออ
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่าหายแล้วนะคะ
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยท่านอธิบดีแกบวชที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรแกก็เขาก็แวะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยไปเยี่ยมโครงการน้ำเจอชาวบ้าน
1: อืม
0: ครับ
1: อืมก็หาย
0: ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเดินตรงมีงานปั๊บเลยนะคุณเป็นรัฐมนตรีเนาะ
1: คือมีคนสงสัยว่าแกวูบกลางดึกตอนที่อยู่ในโรงแรมใช่ไหมก็เลยมีคำถามว่าถ้าสมมุตินะอยู่คนเดียวอย่างนี้นะก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะไม่มีใครรู้มีใครเห็นนะเออแต่นี่คือแกมีทีมมีครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าแสดงว่าในห้องพักในโรงแรมอ่ะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยถึงได้รู้ว่าท่านรัฐมนตรีวูบหมดสติใช่ไหมเอออันนี้คนสงสัยนะแล้วก็บอกว่าท่านทำอะไรถึงได้วูบหมดสติอันนี้คนที่สงสัยบอกผมแค่สงสัยไม่ไปสงสัยอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงอายุมากแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เขาแค่สงสัยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วข่าวว่าถึงขนาดต้อง CPR นะไม่ใช่ธรรมดานะคะ
0: โ
1: อ้แต่ก็นี่แหละสามารถไปทำงานได้เลยอ่ะเนี่ยเมื่อวานทันทีที่ไปถึงตรงประตูระบายน้ำที่สามพร้าวอุดรธานีนะได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มาต้อนรับจำนวนมากคุณสุริยะก็ชู2 นิ้วทักทายประชาชนท่ามกลางการให้กำลังใจหลังจากกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีโอ้ใจเกินร้อยจริง
0: ๆครับ
1: เนาะท่านบอกว่าอุ้ยไม่มาไม่ได้หรอกนัดกับชาวบ้านไว้แล้วเพื่อลงพื้นที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ชู2 นิ้วนะคะอ่ะก็แต่ดูหน้ายังดูแบบยัง
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยเหนื่อยใช่ค่ะดูหน้าเหนื่อยเลยแหละ
0: ครับอาจจะต้องพักอีกสักประมาณ2 วัน
1: ใช่ใช่เนาะมีวันนะ2เหรอ
0: ไหวไหมพอได้ไหมสัก2 วัน
1: ได้กี่วันก็ได้ไหมกระทรวงเกษตรก็มีรัฐมนตรีช่วยไม่เป็นไรพักไปเถอะ
0: ครับรู้สึกพี่อยากให้เคลียร์พักนานกว่า2 วัน
1: ก็ใช่สิยังว่าต้องพักกัน2 วันหลายวันก็ได้พักไปค่ะแล้วตัวมันตีป่วยไม่ได้หรือไงป่วยได้ค่ะป่วยได้ทุกคนแหละทุกคนเรานะถ้าหงายหนักสายยังไม่มีนะคะ022481366ค่ะ
0: คุยได้ทุกเรื่องนะครับมาเลย
1: ใช่มาดูใครอีกเนี่ยชาวบ้านใกล้ประสาทตาเมือนทมเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำอะไรอ๋อเริ่มเอารถไถเข้าไปทำเกษตรแล้วค่ะน้องดงทีนี้เนี่ยตาเมือนทมก็อยู่ชายแดนสุรินทร์เนาะก็เริ่มมีความตึงเครียดหลังจากฝั่งกัมพูชาพยายามยั่วยุไม่เลิกนะคะโดยนำกำลังทหารมาประชิดเขตปราสาทตาเมือนทุมที่พนมดงรักเนี่ยแหละค่ะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงนะคะพนมดงรักก็เขาปลูกอ้อยอยู่อะนะคะก็ไปพ่นยาอ้อยไปใส่ปุ๋ยไถนาหว่านข้าวรีบทำรีบกลับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะ

ถ้าสถานการณ์ความไม่สงบนะจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เชื่อว่าต้องอพยพจากพื้นที่อีกแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าฐานไทยเอาอยู่แล้วจะไม่ยอมให้กัมพูชารุกรานเข้ามาได้แน่นอนนะคะนี่ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ตากข้าวใส่ปุ๋ยกันก่อนนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ชาวบ้านกลัวนะกลัว

0: ่ใกล้กับปราสาทเป็นหมู่บ้านแรกหน้าด่านชายแดนเลยนะคะสภาพเป็นที่ราบนะคะเอาสมมติว่าทั้งฝั่งกัมพูชาขึ้นมาได้เนี่ยก็ใกล้กว่าเนิน350หรือปราสาทตาควายลุง
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็กังวลไม่ใช่ไม่กังวลนะแต่ว่าอาชีพก็ต้องทำนะคะนี่ก็รีบทำตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าไม่อยากให้มีอีกแล้วไม่อยากให้มีรอบสามเลยหรอกเพราะว่าสงสารอ่ะเออสงสารตัวเองสงสารพี่น้องชาวบ้านถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็เอาครั้งนี้อยากให้จบครั้งนี้อีกแล้วอยากให้จบมีชาวบ้านพูดอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้อยู่กันแบบปกติสุขสักที
1: ใครจะอยากไปนอนศูนย์อพยพเที่ยงอาทิตย์สองอาทิตย์แคบโง่
0: เออคือไปนอนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไห
1: ม
0: ไม่ได้ทำมาหากินเลยนะกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าบางคนตอนนี้เก็บเสื้อผ้ารอว่าวันไหนเขาจะยิงกันอีกแต่ถ้ามัววิตกกังวลก็ไม่มีงานรายได้ก็ไม่มีทุกวันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดก็เลยเอ้าไปทำงานยอมอย่างเงี้ยเออนี่ค่ะอ่ะก็ขออย่าให้มีเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอาสายยังไม่มานะคะเมื่อคืนนี้ก็ดูคลิปน้องต้องดูเลยป่ะหนุ่มจีนที่มันทำร้ายกระเทยไทยอ่ะ
1: โอ
0: ้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้หญิงอุกเลือดเนี่ยนะ
1: คลิปหนุ่มจีนไม่ได้ดูนะครับดูคลิปหนุ่มไทยฮะ
0: โอ
1: ้เขาเริ
0: ่ม
1: เขาเริ่มส่งคลิปกันเออ
2: ครับ
0: โอ้มันโหดมากนะจีนคนนี้คือ
1: มันทำไมพี่เราไปมีเรื่องกับมันหรือ
0: เป็นโรงแรมที่อยู่พัทยาพัทยาใต้อ่ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นสาวสองบาดเจ็บวิ่งลงมาจากห้องพักชั้น3สภาพเลือดอาบตัวบอกแต่เพียงว่าคนจีนไม่จ่ายค่าตัวหนูซึ่งน้องที่เข้ากะในโรงแรมก็ช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้บางส่วนนะคะจีนคนนี้ชื่อนายฉวนหวนเฉาอายุ22ปีมาเช็คอินกับโรงแรมเมื่อ23หลังเกิดเหตุในเฉินหลบหนีไปทันทีซึ่งโรงแรมกำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความตำรวจเพื่อเอาผิดทำให้เสียทรัพย์ห้องพักนี่เยินเลอะมากนะคะปมเหตุนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มจีนคนนี้อาจจะตั้งใจเรียกสาวให้บริการและปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าเป็นกระเทยอาจจะไม่พอใจจนมีการลงมือทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บนะคะน้องคนนี้เนี่ยเย็บไป19เข็มมือ8เข็มที่เท้า4เข็มคือมันทุบตีอะในคลิปเนี่ยมีคนถ่ายไว้เลยนะโอ้โหตีเอาแก้วมาตีหน้าน่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหบนเตียงเนี่ยนะคะเลือดเต็มไปหมดห้องนี่คือมีแต่กระจกมีแก้วกระจัดกระจายนะคะลองเข้าไปดูหนุ่มจีนโหดโอ้โหโหดมากผู้หญิงนี่ก็ร้องมันก็แบบไม่สนใจเลยค่ะเหมือนคนบ้าคลั่งเลยนะอายุ22เองนะมันหนีไปไหนแล้วไม่รู้
1: เห็นแล้วเป็นท่าเลยนะครับมันจะไปไม่รู้จะไปคบกับมันหรือยังไงนะ
0: ไม่รู้คบยังไงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่จ่ายค่าตัวแสดงว่าแบบเจอกันชั่วคราว
1: อ๋ออาจจะแค่แบบว่าดิวมา
0: ใช่ใช่น่ากลัวมากโอ้สักตัวอย่างนี้ทำโอ้ยเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยเย็บ31เข็มนะคะน้องคนนี้ดูจากข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกระเทยนะดูเหมือนผู้หญิงทั่วไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: เหมือนสายจะมาเหรอได้ยินไหม
1: มาแล้วครับเหมือนเสียงสะท้อนเดี๋ยวให้ปิดวิทยุนิดนึงนะครับเดี๋ยวรับสาย
0: ไปรับกันค่ะ

0: อยู่ไว้ใจคลองสามวาเหรอคะพี่ดำสวัสดีพี่ดำค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สีพี่ดงครับ
0: ครับเชิญค่ะ
2: ตื่นเช้าเลยครับพี
1: ่อยากจะสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับของกองทุนประกันสังคมกองทุนชราภาพอะพอดีเกี่ยวกับการรับเงินคืนของสมาชิกอะไม่แน่ใจผมไม่รู้ตกข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขามีเงื่อนไขในการรับเงินคืนเนี่ยเขาให้เป็นบำเหน็จอย่างเดียวหรือให้เป็นบำนาญอย่างเดียวหรือสามารถเบิกเป็นบำเหน็จเหมือนกับสมัยก่อนได
0: ้ก็ถ้าไม่ครบ180เดือนก็เป็นบำเหน็จพี่ดำครบหรือยัง
1: อ๋อของผมนะรับมาตั้งแต่สมัยมัน

0: นวดแล้วฮะ
1: อ๋อรับแล้วเหรอคะ
0: รับเป็นบำเหน็จมาแล้วฮะผม
1: อ๋อก้อนหนึ่ง
0: ผมเกิดแล้วทีนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งพอดีไปเจอเขากำลังจะครบแล้วแหละเขาก็จะได้ปลายปีเนี้ยทีนี้เขาเดือดร้อนไงเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเขาก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินคืนของประกันสังคมที่จ่ายให้เกี่ยวกับกองทุนชราภาพเนี่ยคือเขาช่วงระยะทำงานเขาก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนี้นอกระบบเขาอยากจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้เขา
1: ฮะ
0: ทีนี้เขาได้ยินข่าวว่าเหมือนกับประกันสังคมให้รับเป็นบำนาญซึ่งเดือนละ 2-3,000 เลยประมาณนี้แหละ
1: อ๋อคือถ้าเขาส่งเงินสมทบเกิน180เดือนต้องเป็นบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่เกิน180เดือนก็จ่ายก้อนครั้งเดียวไปเลยก็เรียกบำเหน็จชราภาพ
0: 100เกิน180เหรอฮะ
1: ถ้าเกินก็เป็นบำนาญค่ะได้เป็นรายเดือนถ้าไม่เกิน180เดือนก็เป็นบำเหน็จก็คือก้อน
0: นี้มันกี่ปี
1: ใช่ค่ะ
2: จะส่งมาประมาณ
0: ปีได้มั้ย
2: ปี10เกินนะพี่ต้อง15ปี
1: ก็ต้องเป็นบำนาญละ
0: มันผมก็ไม่แน่ใจว่าส่งเกินมาหรือเปล่าแต่ก็อีกอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจบางทีเกี่ยวกับเงื่อนไขของประกันสังคมอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยากจะรับเป็นเงินก้อนก็ได้เมื่อเราอยากจะได้เงินก้อนเรามาบริหารจัดการในส่วนที่จำเป็นน่ะบางคนบางชีวิตมันไม่เหมือนกันน่ะที่บางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็สามารถรับเป็นบำนาญได้แต่บางคนเนี่ยเขาเข้ามานั่งปรับทุกข์กับผมบางทีเขาก็ยืมเงินหมดใช้บางทีผมก็มีบ้างไม่ให้บ้างมีให้บ้างไม่มีให้บ้างยืมเงินใช้เขาก็ปรับทุกข์เกี่ยวกับอันเนี้ยกองทุนตัวเนี้ยเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาไปคำนวณไปสอบถามก็ได้แสนกว่าบาท
1: ค่ะ
0: ได้แสนกว่าบาทนี่แหละ
1: แต่รับเป็นบำเหน็จก็น่าจะเป็นบำนาญไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมีแค่นี้แหละเขาให้เลือกสองเขาไม่ให้เราเลือกแล้วเขาเลือกให้เองตามกฎหมาย
0: มันก็เท่ากับบังคับให้รับเป็นบำนาญเหมือนกันเถอะ
1: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็เอานั่นแหละเอาเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่เขาทำงานนะคะเอาเป็นฐานคำนวณเงินสมทบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดอกเบี้ยนิดหน่อยเขาเรียกเงินเพิ่มเนาะ 1.5% แล้วก็เดี๋ยวเขาคูณมาให้นะคะเขาอายุ55แล้วใช่ไหม
0: แม่จะครบปลายปีนี้แหละครับไม่เป็น
1: เดือ
0: นปลายจะครบแล้วเนี่ย
1: ติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยค่ะ
0: คือเขา
1: แต่ก็ดีนะเขามองแง่ดีว่าเขามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอ่ะพี่ดำ
0: มันเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ประกันสังคมอาจจะหวังดีกับประชาชนส่วนแดดแจมมันเป็นบางอาจจะมีบางครอบครัวที่เขาต้องการใช้เงินก้อนไปบริหารจัดการบางทีอ่ะหนี้สินเขามีเนี่ยเขาสมมติเขาส่งหนี้นอกระบบเดือนละสักดอกเบี้ยสัก5,000ใช่ไหมห้าพันแล้วเขาไปรับเบี้ยบำนาญเดือนละ3,000เอาแล้วต่างๆ2,000นี่เขาจะอยู่กินยังไงแล้วค่าทุ่มงเช่าบ้านเลยหลายอย่างเพราะคนอายุ55ปีมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะไปทำงานเหมือนสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้ว
1: ค่ะเขาเข้าใจแต่ว่า
0: เขาได้เงินก้อนมาเขาใช้นี่ตรงนี้หมดจบเหลือเงินก้อนนึงก็ยังพอ
1: ไม่ได้
0: อาจจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างก็ได
1: ้ต้องตามกฎเขาอะค่ะ
0: มันไม่มีแบบให้เราคำร้องอะไรที่ขออนุโลมให้เป็นเงินก้อนมา
1: แล้วทำไมเขาไม่ทำงานต่อล่ะพี่55ก็ไม่ได้เยอะนะอายุ55
0: อ๋อก็ทำอยู่5เดือนนึงก็พอได้ใช้จ่ายค่าเช่าห้องเช่าบ้านเดี๋ยวเขาทำมันก็ไปเหลือแค่แสนเขาไปทำงาน
1: ต่อ55พอเดี๋ยวถ้าเขาเออร์ลี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ตรงนั้นไอ้ตรงเนี้ยเอาเป็นเงินวัยเกษียณไปเงินออมไปดีกว่า
0: คืออย่างเงี้ยบางทีหนี้นอกระบบตัวเนี้ยดอกลอยอ่ะ
1: ก็อย่าไปกู้
0: เดือนละ5,000นี่เยอะนะครับถ้าเราไปทำงานแล้วก็ต้องส่งก็เดือนละ5,000
1: อย่าไปกู้
0: มันก็ไม่เท่น้อย
1: นั่นแหละแล้วไปกู้ทำไมเนี่ยมันดอกลอยดอกไม่ลอยเนี่ยกู้อย่าไปกู้ใช้จ่ายเท่าที่มีไม่ง
0: ั้
1: นมันก็ไม่จบไม่สิ้น
0: ก็มีความจำเป็นช่วงระยะหนึ่งในช่วงทำงานแล้วไปเอามาทำอะไร
1: อย่าง
0: น
1: ี้มันก็ถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: มาเป็นคนแล้วยังไม่ได้ใช้ต้นก็เขามาปรับ
1: ระ
0: บบปรับของเขาทำไมเขาให้รับเป็นบำนาญอย่างเดียวให้เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลิกได้
1: ถ้าบำนาญเกินเงินส่งเงินสมทบเกินแล้วก็บำนาญอย่างเดียวค่ะไม่มีทางเลือกอื่นค่ะ

0: ไม่ไม่มีที่จะว่ากันเลยใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งเกษียณถ้าบริษัทยังไม่ให้ออกสิ้นปีก็อย่าเพิ่งเกษียณนะน้องๆนะทำไปต่อ60แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ออกแล้วว่าตอนนี้ออกแล้วออกมาทำงานมาทำงานรับจ้างทั่วไปฮะรับจ้างทั่วไปก็เลยได้เงินมากี่พันก็มานั่งคุยนั่งผมว่า
1: ทุกการ
0: มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกเป็นบำเหน็จก็ได้บำนาญก็ได้
2: เขาดูดีเขาไม่ให้พี่เขาแบบเขาเจตนารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าเออเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีเงินใช้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช้ไปตลอดชีวิตเอาสมมติว่าเขาได้เงินแสนก้อนนี้ไปใช้นี่หมดแล้วในอนาคตเขากินอะไรอ่ะพี
0: ่มันก็ใช้ไม่ถึงแสนแล้วก็ใช้หมดแล้วมันเราก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ยเราก็มีเงินก้อนสักอาจจะสองสามหมื่นเราอาจจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างต่อยอดอาชีพค้าขายอะไรสักอย่างก็ได้สองสามหมื่นอะไรเงี้ยผมว่ามันยุติธรรมก็จะอยู่ไปแบบ
2: เจตนาของประกันสังคมตอนนี้เขาไม่ได้
0: ขนาดที่เขา
2: ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ
0: ต้องส่งดอกเบี
2: ้ยคนไทยที่ส่งประกันสังคมอยู่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนเลยเพราะว่าเขาล่าสุดเลยเขาไม่ให้อ่ะ
1: เขาไม่ให้ที่อายุมากๆแล้วพอเริ่มต้นอายุ50เนี่ยนะคะไม่กู้แล้วไม่กู้แล้วเริ่มกู้เงินน้อยลงไม่งั้นมันใช้ไม่หมดจะมาแล้วเครียดนะคะ
0: เครียดยอมรับว่าเขาเครียดอยู่เหมือนกันมานั่งปรับทุกข์ให้ฟังแล้วก็เออมันจะช่วยยังไงได
1: ้
0: เราก็สมัยนั้นเราก็รับมาแล้วรับเป็นเงินก้อนมาเราก็เลือกแล้วก็เลยโอเคเรารู้ข้อใจความรู้สึกบางคนมันไม่มี
1: มัน
0: ไม่เหมือนกันแต่ละชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ตามนั้นแหละ
0: โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับพี่สิงห์พี่โลกครับ
2: ขาเป็นกำลังใจครับพี่ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: คเสียงมันมาแล้วนะคะ
1: เสียงแล้วเสียงเหมือนไกลๆนะฮะตอนนี้เสียงเริ่มใกล้แล
0: ้
1: ว
0: เสียงเหมือนอยู่ประมาณน้ำตกโตนงาช้างเลยเมื่อกี
1: ้ชั้นบนสุดเลย
0: พี่เดี๋ยวนะพี่บอกพี่อะไรเนี่ยบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากนอนต่อไว้ตื่นนะพี่
1: เพลงเพราะนะเมื่อกี้ลงทะเบียนเพราะ
0: ไทยช่วยไทยพัดก่อนนะคะใครยังไม่ลงก็ลงได้นะคะ
1: เดี๋ยว6โมงนะพี่นะ6โมงนี้วันที่2ที่เขาให้ลงก
0: ็ลงทะเบียนกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: ใครที่จะไปธนาคารกรุงไทยก็ไปตั้งแต่เช้าก็ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะคะบางที
1: เจ้าหน้าที่คงทำใจระดับหนึ่งนะพี่ว่าเวลามีโครงการเนี่ยเกี่ยวกับของรัฐบาลเนี่ยเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะต้องรับเขาเรียกอะไรงานมันเยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะต้องคอยช่วยเหลือประชาชนอ่ะ
0: ใช่ก็
1: เมื่อวานเห็นนั่งกันตรงบันไดหน้าตึกเขาคือบันไดเป็นตึกแถวเนาะแล้วก็ธนาคารเป็นตึกแถวแล้วก็มีบันไดอ่ะโอ้โหนะครับคนนั่งกันเต็มเลยอ่ะเหมือนรอคิวกันนะฮะ
0: ก็รอคิวนั่นแหละเนี่ยทีนี้บางคนก็บ่นไงว่าบอกมันยากมากเลยนะยากยิ่งใครเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยิ่งยุ่งยากนะคะเนี่ยทุกที่เลยบ่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่เจอเหมือนกันคือการยืนยันตัวตนนะคะหลายคนสแกนหน้าไม่ผ่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาจะทำไม่เป็นอ่ะขั้นตอนคือเอาสมมติเขาลืมตาอยู่แต่ว่านึกออกไหมคนแก่บางทีหนังตาเขาตกแล้วอ่ะน้องร่อง
1: ใช่
0: แล้วมันจะบอกว่าให้ลืมตาให้ลืมตานั่นแหละลืมตาแล้วเนี่ยก็เลยไม่ผ่านต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยบ่นว่ามันทำไมมันยากอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานอีกอันหนึ่งที่เถียงกันก็คือเรื่องของการเติมเงินวันที่หนึ่งนี้เนี่ยรัฐบาลโอนเงินให้ 1,000 บาทใช่ไหมต้องเติมเงินเท่าไหร่ที่บอกว่า60ต่อ40เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเติมไป400จริงๆไม่ใช่นะคะใน 1,000 บาทเนี่ยทั้งเดือนนั้นคุณต้องเติมเงิน667บาท
1: อ้าวเหรอครับทำไมครับ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่เติม600บาทไม่ใช่เติม400นั้นก็งนะใน 1,000 บาทที่เขาให้1เดือนเนี่ยนะคะให้ใช้1เดือนเนี่ยคุณเติมไปเลย667บาทมันก็จะพอดีในการจ่ายคุณจะได้แค่นั้นไม่ได้ 2,000 นะคือเขาโอนมา 1,000 เราต้องเสียตังเองเนี่ย667เอาสมมติถ้าคุณจะใช้รายวันนะคะมีวิธีการเติมเงินวันนี้เขาให้ใช้200ใช่ไหมคุณต้องเติม133บาทนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วมันจะเป็น40 60ได้ไงครับ
0: ก็คือรัฐบาลเขาไม่ได้ให้สิเขาไม่ได้ให้200เขาให้แค่ใช้จ่ายวันละ200แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาให้200นะ
1: นึกออกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้า60 40 200มันก็ต้อง80กับ120สิเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องใช่ค่ะรัฐช่วยเรา120นะในแต่ละวันนะเราต้องจ่าย
1: เอง80เหรอพี่ใช่มั้ย
0: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สิทธิ์เต็ม200ต่อวันคุณต้องเติมเงินเข้าไป1วันเนี่ย133บาทคุณจะได้ซื้อของ333บาทต่อวันมันก็จะไปเป๊ะพอดีเลย 1,000 บาทต่อเดือนเข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจตามนี้นะนี่แหละค่ะสมมติวันนี้คุณจะสแกนจ่ายไปสัก10บาทสมมติ10บาทก่อนนะคุณสแกนจ่าย10บาทเนี่ยรัฐช่วยก็คือ10บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเอง 40% เนี่ยค่ะนี่แหละ3จุดเท่าไหร่อ่ะ 3.33 นั่นแหละ
1: 40%
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องจ่ายเต็มแม็กวันละ200ที่รัฐบาลบอกห้ามเกินน่ะคุณต้องเติมเงิน133บาทเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็สแกนจ่ายซื้อของได้วันนั้น333
1: บาท333
0: บา
1: ท
0: ถูกทางเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งถ้าคนละครึ่งรัฐบาลบอกว่าวันนี้คุณใช้200คนละครึ่งคุณก็เติมมา2เราจ่ายไป2ก็เป็น400ถูกไหมแต่อันนี้เขาให้แค่พันเดียวต่อเดือน
1: อ๋อ
0: ตามนี้น นะไม่งงนะคะไม่งงนี่คือการจ่ายเงินอย่างบางคนก็ยังงงอยู่ดีแต่ก็เดี๋ยวค่อยรู้ไปก
1: ็งงเอง
0: เอาอย่างนี้ไม่ต้องจำสูตรสำเร็จก็คือว่าเขาโอนมา 1,000 คุณเติมเงินไว้เลย667บาทตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็สแกนจ่ายไปเรื่อยๆตามปกติครบ 1,000 ก็ได้ตามนั้น1667
1: ครับ
0: ค่ะแค่นั้นเองพอดีเป๊ะ
1: เดี๋ยว
0: ระบบมันช่วยตัดให้เดี๋ยวมันจะบอกว่าวันนี้คุณใช้เงินเกิน200บาทแล้วที่รัฐบาลให้มันระบบมันช่วยให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวงงเดี๋ยวคุณจะไปเติมวันนี้ฉันจะใช้200ให้เต็มเลยแต่ฉันเติม60บาทไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่ายเอง80ใน200บาทที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยคุณต้องจ่ายมา80บาท
1: ครับ
0: นั่นแหละ300ก็120บาทถ้าเต็ม10 200บาทคุณต้องจ่าย 133.33 โคตรงงเลยใครไม่รู้ออกแบบอะไรไม่รู
1: ้โอ้งงจริงฮะ
0: งงจริงงงจริงจังมากใช่ไหม
1: ตอนแรกผมก็คิดว่าคิดแบบง่ายๆเนาะเติม400ไว้เติม400แล้วเราจะได้เงิน 1,000
0: ไม่ค่ะต้องเติม668แล้วกันอ่ะ667นั่นแหละใช่นะคะไม่ใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นจ่ายแบบงงๆอันนั่นแหละสูตรสำเร็จคุณเติมเตรียมไว้เลย667
1: ครับครับ
0: นะโคตรงง
1: ครับผม
0: อ่ะพักเนาะ
1: ได้เลยครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: มีเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมท.แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้บันเทิงมากเลยนะคะในเพจของเราก็หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการเติมเงินนี่แหละค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผมไปทำความเข้าใจมาแล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังแล้วก็งงๆนะฮะก็คือ6040เนี่ยจริงๆถ้าเราเติมถ้าจะเอาตามเดิมว่าเติม400รัฐบาลเติมให้อีก600เน
0: า
1: ะก็เป็น 1,000 ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่อันนี้เขาคิดจากรัฐบาลเขาจะให้เรา 1,000
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่40 60อันนี้คิดเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเติมไปอีกอ่ะพี่เติมไปให้มันมากกว่า400เพื่อให้ได้ 1,000เดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเราเติม400แล้วเขาให้เรา600นะเป็น 1,000
0: ใช่คือ
1: แต่อันเนี้ยเดือนนึงเนี่ยเขาจะให้เรามาเลย 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณ 40% จากตรงนั้น
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้เติม400นะเราต้องเติม668ของล้นๆไว้ก่อน6ล้นไว้นิดนึงละกัน
1: ใช่คือถ้าเราเติม400เนี่ยเราก็แล้วก็คิดดูว่ารัฐบาลเขาจะให้เรา600ก็เป็น 1,000ใช่ไหมแต่เนี้ยรัฐบาลจะให้เรา 1,000 เพื่อให้เดือนหนึ่งเราจะใช้1,667อย่างที่พี่ว่า
0: ใช่ถูกต้องประมาณนั้น
1: คิดแล้วเราไม่เสียเปรียบคุณผู้ฟัง
0: ก็ถ้า
1: ไม่เสียเปรียบ
0: คือถ้าใครบอกว่าอุ้ยจะเอาเงินมาจากไหน667ก็เติมไปวันละ133ต่อการใช้หนึ่งครั้งแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะ
1: แล้วก็ต้องถ้า133แล้วเขาบอกว่าเราต้องซื้อของในวันนั้นทั้งวันเนี่ยยอดรวมไม่เกิน333
0: ถูกต้องใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งั้นถ้าเกิน333เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมันจะไม่หารกันมันจะไม่คนละครึ่งอ่ะมันจะไม่ถูก40แล้วมันจะเป็นเราออกเต็ม
0: ๆสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหม
1: ต้องคำนวณนะฮะอย่าให้เกิน333
0: ใช่ค่ะอย่าให้เกินก็เอาประมาณนั้นแหละไม่ต้องด่ามากนะคะเดี๋ยวระบบมันจะ
1: เข้าได้แค่มันทำให้เรางงนิดหน่อยหมายถึงว่าตอนเราเติมเงินนะเนาะ
0: ค่ะ

0: ไงแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยด่ารัฐบาลเยอะรู้สึกว่าไม่ผ่านระบบบอกไม่ผ่านด่ารัฐบาลเยอะนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคน
1: ด่ารัฐบาลแล้วคุณใครเคยล้อว่ารวยไม่ไหวแล้วระบบมันจะขึ้นว่าไม่ผ่านมัวให้เขาส่งแชร์กัน
0: ใช่ไหมคุณลีโอบอกว่าคุณจามอนสรุปแล้วลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่ะลงได้หรือยังยังเนาะยังนะคะ
1: ยังครับ
0: ยังค่ะเดี๋ยวรอโครงการไทยช่วยไทยก่อน
1: รายชื่อเดิมอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เรายังไม่ได้อยู่ในชื่อรายชื่อของสวัสดิการรัฐนะก็มาลงคนละครึ่งนี้ไปก่อนลงเลย60-40นี้ไปก่อน
0: ลงไปเถอะจะไม่ชอบจะชอบอะไรก็ลงไปมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ลงไปนะคะไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบฉันหรอฉันไม่ให้หรอกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบนั้นค่ะอาจจะงงนิดหน่อยนะก็ไปทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเรื่องของการเติมเงินในแต่ละวันว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะคะก็มันเป็นมาตรการ60-40เนี่ยมันไม่ใช่คนละครึ่งมันก็เลยไปมีจุด33อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมาดูบันเทิงจริงๆเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณหนุ่มกะลาจะไม่รับงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตสุดท้ายวันเมื่อไหร่
1: เริ่มไปแล้วด้วยฮะเริ่มคอนเสิร์ตสุดท้ายใช่ไหมพี
0: ่แกไม่รับงาน
1: แกบอกว่านั่นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วแกจะพักยาวเลย
0: หลายปีประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าพักงานเนี่ยจะพักไปยังไงก็ไปพักผ่อนแหละก็เข้าใจว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาน่าจะมีฐานะเนาะไหมซื้อทอง
1: คงจะเก็บหอมรอมริบมาประมาณหนึ่งเนาะ
0: โอ้ตลอดเลยนี่เขาบอกว่าขนาดว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาก็คือยังจ่ายเงินไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ต้องเยอะก็ยังเหลือพอที่จะแบบไม่ต้องทำงานนะคะตอนนี้แฟนหรือภรรยาคุณหนุ่มอย่างเป็นทางการก็คือคุณจั๊กโอ๋ก็เขาบอกว่าหลังจากที่คุณหนุ่มกะลาประกาศขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆเนี่ยจากนี้จะเที่ยวให้หนำใจนะคะนี่คุณจ้าโอ๋งามพริ้งเนาะซีอีโอสาวหวานใจของคุณหนุ่มกะลาก็โพสต์เลยบอกว่ารักที่สุดพร้อมบอกว่าจะกอดรับคอนเสิร์ตสุดท้ายทำดีมากๆหลังจากนี้พี่หนุ่มหยุดรับคอนเสิร์ตยาวๆเลยช่วงนี้จะเที่ยวให้หนำใจเลยรักนะคะประมาณนี้ก็ไปรอกันหลังเวทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าผลิตเพลงใหม่ใช่ไหมหรือยังไงก็บอกว่าไม่คือไม่รับงานเลยก็คือเหมือนกับว่าพักผ่อนเลยประมาณนี้นะคะ
1: ค
0: ุณหนุ่มก็จะโพสต์เองว่าผ่านพ้นกับงานสุดท้ายจากนี้ขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆสักพักจะไม่รับคอนเสิร์ตหรือปรากฏตัวบนเวทีที่ไหนสักระยะขอใช้เวลากับครอบครัวไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานานและออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมาและพบกันใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งหลายคนก็โยงไปจำได้ไหมมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่มีศิลปินรวมตัวกันเยอะมากแล้วช่วงเวลาที่คุณหนุ่มกำลังจะขึ้นเวทีมีคนมาโน่ง
1: อ
0: ันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุว่าทำให้คุณหนุ่มรู้สึกถอดใจแล้วก็พักไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้เด็กเขาบอกว่าเขาอยากจะพักผ่อนเฉย
1: ๆครับเนาะเหมือนกระแสหลังๆไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ใช่จริงเนี่ยขนาดเขาโพสต์แบบนี้ยังมีคนเข้าไปแซะไปว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา
1: แค่ขนาดแค่ดูจากทิศทางข่าวคนกดหัวเราะอย่างเงี้ยเอา
0: คือยังงงอยู่ว่าทำไมจะไปอะไรกับเขานักหนาใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยขนาดว่าเนี่ยคุณจ้าโอไปรอรับหลังเวทีปุ๊บนะคะก็ยังมีคนบอกว่ารักกันแต่ไม่ถูกเวลาเอ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะมีข่าวตอนที่แบบเนาะเขาเลิกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เขาเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเขาก็หย่ากันเรียบร้อยเขารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกอย่างดีอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ยังไม่ไหวเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจเขา

0: นรักพี่หนุ่มยังเขาก็ยังมีนะกลุ่มแฟนคลับเขาอะนะฮะกลุ่มแฟนคลับเขาในเวลาแบบแฟนคลับแบบสูญเสียคนในครอบครัวอะไรไปอย่างเงี้ยคุณหนุ่มเขาก็ไปเยี่ยมนะไปบางทีก็ไปงานศพบางทีก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขารักคุณหนุ่มเขาก็มีแฟนคลับของเขาอ่ะเพราะเขาก็ดูแลแฟนคลับได้ดีระดับหนึ่ง
1: จริงคือแฟนคลับดั้งเดิมของเขาอ่ะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพักนานไหมกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะพี่เนาะนะครับชวนคนนี้สิไม่พักเลยไม่พักเลยฮะน้องลำไยครับพี่ลำไยไหทองคำนะ
1: งานเขาเยอะอยู่
0: งานเยอะอยู่แต่ว่าไม่พักนี่คือถือว่าตอนนี้เรื่องความรักเรื่องความหวานแซ่บหวานแบบไม่พักเลยนะครับกับตันช้างนะฮะตอนนี้เหมือนคนแบบช่วงข้าวใหม่ปลามันเนาะสวีทกันได้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยแฟนจับตาดูว่าเอ๊ะทำไมคลิปที่ลงล่าสุดเนี่ยนะเหมือนไปดูบ้านด้วยกันเลยพี
1: ่ไปซื้อบ้านใหม
0: ่
1: เหรอ
0: เหมือนกับแบบว่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในรั้วนะอยู่ในรั้วเป็นแบบบ้านหลังใหม่อ่ะแล้วสองคนแบบมีโมเมนต์แบบเดินออกมาด้วยกันแบบกอดคอกันหัวเราะกันอะไรแบบนี้นะครับแต่แฟนๆก็ยินดีด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้กับตันช้างโพสเนี่ยจริงๆเขาโพสให้ดูถึงความเหมือนแบบการใช้ชีวิตหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคนก็ไปโฟกัสว่าสถานที่ที่ลงเนี่ยเฮ้ยมันคือบ้านดูแบบหนูไปดูบ้านอ่ะเหมือนกับเราไปดูบ้านด้วยตัดสินใจซื้อหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบไม่มีใครยังไม่น่ามีใครอยู่อ่ะถ้าดูจากมองจากรูปจากคลิปหน้าบ้านเนาะ
1: uh-huh.
0: นะครับ uh-huh. คนก็เลยไปโฟกัสนะฮะโฟกัสว่าสองคนนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตที่มากกว่าคำว่าแฟนหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: นะครับแต่แฟนก็
1: ซื้อบ้านนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าบ้านลำไยก็เยอะแล้วนะ
0: เออเนาะ
1: แต่ซื้ออีกก็ไม่เป็นไรบ้านมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเนาะ
0: ค่ะผม
1: จะขายตอนไหนก็ได้
0: หรืออะไรหรือว่าเป็นบ้านสำหรับคู่นี้คู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดี๋ยวต้องรอจับตาดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วน้องเขามีความสุขหน้าตามีความสุข
1: ดูเขาแบบคือเหมือนแบบเขาเข้าใจกันเนาะ
0: ใช่มันผมบอกว่าเลยไปแล้วว่าขอบคุณกับตันช้างเลยที่เข้ามาในชีวิตแบบนี้ดูขอบคุณที่เขาแบบแล้วน้องยาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนแบบเปย์ผู้ชายมาตลอดนะมาเจอกับตันช้างเนี่ยโหกับตันเป็นฝ่ายเปย์บ้างเป็นฝ่ายถูกรับบ้างเธอก็เลยแบบมันไม่เคยมีโมเมนต์นี้มาก่อนอ่ะเหมือนกับตันช้างก็ดูแลทั้งเธอแล้วก็เพื่อนเธอเวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากับเพื่อนเธอได้แต่น้องใหญ่ก็เลยบอกโหแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี
1: ่
0: นะครับ
1: ดูมีความสุขดูแบบว่าล้านลา
0: เคมีดูเข้ากันนะดูเคมีดูตรงกันไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับนะดูเขามีความสุขมากนะ
0: ครับ
1: ค่ะกับตันช้างนี่เขาขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนัดกกท.นะ
0: ครับผม
1: ขายดีมากเขาบอกขายดีวันหนึ่งหลายพันไม้ลูกชิ้นหลายพันไม้ลูกชิ้นปิ้งนี่แหละขายดีมากนะคะ
0: ตรงตลาดหน้าราชมังเหมือนหรือเปล่าพ
1: ี่ใช่ใช่ตรงนั้นเลย
0: ผ่านหน้าสนามกีฬาเนาะก่อนถึงลาบอกโอ้โหคนขายก็เยอะนะ
1: เยอะ
0: คนขายเยอะมาก
1: แต่ว่าเหมือนคนจะแบบไปโฟกัสที่ลูกชิ้นของกัปตันช้างแต่มันก็น่าจะขายดีหรอกนะคือลูกชิ้นเนี่ยมันกินง่ายนะคือแบบว่า

0: ผลไม้สองไม้อะไรเงี้ยก็คือเดินกินได้เลยอ่ะประมาณนี
1: ้ครับ
0: เออนะแล้วก็นักศึกษาเยอะก็เหมือนกับว่าเออรู้จักเขาก็มีก็มีคนถามเขานะว่ากัปตันช้างเนี่ยเขาอายไหมเออต้องมาขายลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อายนะ
1: เออ
0: เขาบอกไม่อายคือนอกจากเขาเล่นเขาเป็นนักฟุตบอลเขาเป็นตำรวจแล้วก็ขายลูกชิ้นเขาบอกเขาก็ไม่อาย
1: โอ้อายทำไมได้ตังค์เนาะ
0: เออแล้วขายดีด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: อืมค่ะส่วนคนนี้นี่เป็นใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีเดือดมากปุดๆเลยค่ะน้องดงตั้งรางวัล 100,000 บาทถ้วนประกาศตามหาคนที่มาด่าพ่อของเธออ
1: ุ้ย
0: เออแกก็บอกว่าหัวอกลูกเจอแบบนี้ใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีแชร์โพสต์ของพี่สาวที่แคปมาจากคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งที่คอมเมนต์แบบเรียกว่าสุดหยาบคายลามปามพ่อนะคะแล้วก็ตามไปคอมเมนต์ด่าทอหยาบคายไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เอาเบอร์ติดต่องานของพี่สาวเนี่ยไปโพสต์แฝงด้วยนะคะนี
1: ่
0: โอ้โหจะโพสต์แบบใช้คำหยาบเลยว่าใครเจอไอ้จุดๆๆนี่มารับจากจ๊ะไปเลย 100,000 คือเขาโพสต์ประมาณว่าดีแล้วล่ะที่พ่อมึงนกลงนรกไปพ่อมึงนี่จุดๆเลยสร้างปัญหาไปทั่วจุดๆคือน่าจะหยาบมากเขาเบลอไว้ตรงนี้เนาะโอ้โหก็แสดงว่าต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือยังไงไม่รู้เออซึ่งพี่สาวของจักรนงพดีเขาชื่อคุณวรรยามหาไทยบอกว่าเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่คอมเมนต์ด่าแทบทุกคลิปพอโดนตอบกลับก็เอาเบอร์ติดต่องานไปโพสแขวนงงมากคนแบบนี้โตมาแบบไหนอาจจะสุขภาพจิตเขาไม่ดีหรือเปล่าเอ็นดูเอออะไรประมาณนี้นะคะ
1: ซึ่งจำไม่ได้มีคนรู้จักแบบนี้พี่ถ้าเกิดว่ารู้จักแต่ต้องไม่ทำแบบนี
0: ้นั่นน่ะสิซึ่งคอมเมนต์นึงก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยกเขาไม่ได้เลยเขาทำแบบนี้กับหลายคนมากๆแต่คุณจ้าบอกว่าก็เสียใจนะมาด่าพ่อขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะฉะนั้นใครที่หาเจอมารับไปเลย 100,000 ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โหให้มากกว่าแสนน่ะเอาเลยถ้าต้องมีก็อยากจะเจอจริงๆเนาะ
0: ใช่ไหมอันนี้ตำรวจไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ตามดูจากยูเซอร์ตามจากอะไรเงี้ยครับพี
0: ่โอ้แต่เขา
1: แต่ถ้าหมิ่นถ้าหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของท้องที่
0: เออใช่ปะ
1: อย่างเงี้ยใช่อันนี้มันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทกันแล้วก็น่าจะต้อง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าตามเพื่อพิสูจน์ตัวก็ต้องลองดูฮะลองให้ตำรวจลองตามดูว่าเขาใช้ยูเซอร์จากที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนเขาบอกว่าเมื่อดูเหมือนป่วยนั่นแหละประมาณว่าเขาไม่รุนลาวาศอกในการที่จะด่าก็คือเอารูปของพ่อจ๊ะเนี่ยนะมาโพสต์ด้วยแล้วก็เรียกไอ้นู่นนี่นั่นทุกคำเลยก็งงเนาะไม่คือในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาปักหมุดว่าเขาอยู่ที่ตูลูสเมืองตูลูสบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ก็ทำงานที่ฝรั่งเศสและอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยภาวตาเนาะมันก็ยาก
1: ชีวิตไม่มีความสุขพวกนี
0: ้มันไม่รู้ว่า
1: คนไหนนะครับโอ
0: ้ชีวิตเขาอาจจะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้หรอใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็งงเหมือนกันเนี่ยมีคนประเภทนี้เยอะนะช่วงหลังๆพอแบบว่าคือคนที่แบบคือเหมือนไม่มีไม่มันคือว่างอะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าโดนดำเนินคดีขึ้นมาก
0: ็
1: แกไม่รับความขอโทษนะถ้าเกิดว่าไปว่ากันขนาดนี
0: ้คือเชื่อไหมว่าถ้าเราเดาว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วอย่างนี้เดือดร้อนพ่อแม่อะ
1: ครับ
0: หลายรายแล้วที่เจออ่ะเวลาเขาไปแบบเรียกกำลังควานคนดังอ่ะ

0: โอ้บางคนบอกว่าดำเนินคดีไม่ลงอ่ะสงสารพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับเขามีปัญหาแล้วไม่คิดว่ามันร้ายแรงขนาดนี้พรบ.คอมอ่ะ
1: เออครับ
0: เอออันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะจับได้ไหมยังไงนะคะแต่รางวัลน่ะแพงมากนะ 100,000
1: เน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กีฬาสักนิดนึงนะครับ
0: ก็
1: ต้อนรับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้านะครับเราจะมีทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหแค่คิดว่าเชียงรายต้องไปเยือนปัตตานีหรือปัตตานีต้องไปเตะกับเชียงรายเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นวันนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินคงไม่มีบินตรงนะคงต้องยังไงก็
0: ต้องมาที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
1: มาดอนเมืองแล้วก็มาลงหาดใหญ่มะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาดใหญ่แล้วค่อยไปปัตตานีเนาะโอ้ก็เนี่ยนั่งรถจะเป็นวันนะทีเนี้ยสนุกละฮะเขาบอกว่า
0: ไม่ใช่เหตุผลอ่ะ
1: ก็ทีมปัตตานี FC นี่เขาได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นสโมสรของฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยแล้วครับพี่นะฮะคว้าตั๋วใบสุดท้ายนะครับชนะหนองบัวพิชยาหรือว่าทีมจากหนองบัวลำพูอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหสนามแตกเลยนะแฟนบอลเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเหมือนเมืองนอกเลยนะคนปัตตานีดีใจกันมากนะครับมีท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอะพี่นะครับอดีตรัฐมนตรีที่อยู่กับคุณวันนอเดี๋ยวก่อนนะพักจากวันนอ
0: คุณมุกตา
1: อดีตยุติธรรมอ่ะ
0: อ๋อยุติธรรมคุณทวี
1: พันเดชทวีสอดส่องนะแกก็ลงไปเชียร์ถึงในสนามด้วยอ่ะ
0: โอ้แกไปเอาดีทางนี้เหรอทางกีฬาแล้วเหรอ
1: เออก็อาจจะเป็นแบบสอดส่องในพื้นที่ของอยู่ในพักของแกมั้งหรือว่ายังไงนะแกก็ลงไปยินดีกับนักฟุตบอลด้วยนะเขาบอกโอ้ปีหน้าจะเป็นทักษะฟุตบอลบอกเป็นดารกของทีมเยือนนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยคลั่งมากเวลาเชียร์กันเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเต็มสนามบรรยากาศมันกดดันแล้วก็คิดดูว่าฝนตกตลอดนะพี่ภาคใต้เนี่ย
0: ใช่
1: นักบอลที่แบบไปเยือนเนี่ยเจอฝนบางทีมันก็เล่นยังไม่ออกอ่ะนะครับก็ล่าสุดเห็นทางสโมสรเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังจะเตรียมเงินเตรียมงบนะครับดึงผู้เล่นจากลีกมาเลเซียมาร่วมเสริมทัพเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อผู้เล่นต่างชาติแบบพวกยุโรปพวกอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าก็จะใช้วิธีการเจรจาร่วมกับ2ทีมในลีกใหญ่นะครับทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียเพื่อที่จะเหมือนกับทำ MOU กันดึงผู้เล่นจากสโมสรยะโฮสโมสรสลางอซึ่งเป็นทีมดังของมาเลเซียนะครับยืมตัวมา
0: อ
1: ยืมตัวมาร่วมทีมนะครับก็ไทยลีกจะค่อยส่งต่างชาติลงได้ตั้ง7คนนะปัตตานีก็หวังว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้นานๆนะสร้างชื่อให้กับสโมสร
0: จังหวัดด้วยเนาะ
1: ก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่บรรดาแฟนบอลเนี่ยผมเห็นในเพจสโมสรต่างๆเนี่ยบอกดีอยากไปเที่ยวจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยอะไรแบบนี้คือเวลาฟุตบอลเตะแฟนบอลเขาก็จะไปกันเนาะไปกันไปคันรถบ้างขับรถกันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะเขาหวังว่านะกีฬาก็อาจจะนำพาการท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้นะแต่มันก็ข่าวมันก็ควบคู่กันไปเลยนะพี่นะเมื่อวานเห็นว่ามีรอบยิงตำรวจหน้าโรงเรียนแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดนภรรยาของตำรวจเสียชีวิตภรรยาเนี่ยอุ้มลูกอายุ40 วันนะ
0: 40วันขอย้ำ
1: น้องต้องขาดแม่แล้วกำพร้าแม่แล้วนมแม่ก็ไม่ได้กินโหดมากอันนี้หูว่าโหดมากแล้วยิงหน้าโรงเรียนแบบเด็กเนี่ยช็อกเลยเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนออกมาดูเลยช็อกกันหมดเลยนะฮะ
0: คนร้ายบอกว่าแต่งหญิงมาด้วยนะคะน้องดง
1: ใช่สวมฮิญาบมา

0: ตัว
1: สาม ย
0: ีย
1: ส
0: ั
1: อง
0: กษ์
1: ค
0: ม
1: ัน
0: าใส่ชุ
1: โอ
0: ด
1: ้
0: เหมือนผู้หญิงมา
1: ค
0: ใช
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: โห
1: เนี่ย
0: ด
1: มัน
0: มาก ก
1: ็
0: โคตรโหดเลยก
1: ใ
0: ล
1: ช
0: าง
1: ่
0: วันแสกๆเนาะ
1: ครับพอเรากำลังจะเล่าในมุมแบบว่ากีฬานำพาการท่องเที่ยวมาหันไป
0: เอ
1: ดูอี
0: อ
1: กข่าวหนึ่งโอ้โห

0: ็นครูสอนโรงเรียนแถวบ้านนั่นแหละปอนอนั่นแหละ
1: ครับ
0: เออค่ะ
1: โอ้โหเนี่ย
0: โอ้โห
2: ทั้งที่จังหวัดเนี่ยน้องเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอะไรคือแบบน่าไปอ่ะแต่เจอแบบนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะว่าแม้แต่คนปัตตานีเองเนี่ยนะถึงไว้ว่าจะชวนแฟนบอลทุกทีมนะครับมาเที่ยวมันพูดก็มันไม่เต็มปากมันกล้าเถอะไม่กล้าชวนอ่ะ
0: ใช่จริงค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะนั่นแหละครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่สลดนะพอเจอข่าวแบบนี
1: ้อืมครับผม
0: ค่ะส่วนเรื่องตะก้อสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตะก้อทีมชุดชายไทยต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงเลยนะคะนี่เป็นเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ก็ที่สนามติติวังสามาเลเซียเนื่องจากว่าทีมชาติไทยเนี่ยมองว่าผู้ตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยก็ชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดลาดีตัดสินไม่ยุติธรรมหลายจังหวะเลยโดยเฉพาะในแต้มสุดท้ายในคู่ที่3ซึ่งผู้ตัดสินให้นักกีฬาไทยฟาวจากการเหยียบเส้นทั้งที่กติกาเหยียบเส้นเนี่ยมันก็บอกว่าไม่มีแล้วนะคะในจังหวะที่นักตะก้อไทยคือภูตะวันขึ้นฟาดแต่ว่าไปเหยียบเส้นพอดีผู้ตัดสินก็เลยเป่าฟาวเลยนะคะกับกรณีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็มาดูซิว่ากติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติฉบับปัจจุบันเป็นยังไงเขาบอกว่าในข้อ 11.13.2 ก็บอกว่าการเหยียบเส้นครึ่งสนามแบ่งครึ่งสนามถือเป็นฟาวแต่มีข้อยกเว้นนะในกรณีต่อเนื่องหลังจากขึ้นฟาดแล้วและบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นล้ำเข้าไปในแดนของคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้ตาข่ายก็ถือว่าฟาวยกเว้นในจังหวะกระโดดฟาดก็คือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากเล่นไปแล้วทีนี้ในการแข่งแมตช์ที่ว่านี้นะคะทั้งสองประเทศสองฝ่ายมีจังหวะเหยียบเส้นข้ามแดนกันหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้ตัดสินคนนี้เป็นชาวสิงคโปร์จะให้ความสนใจกับฝั่งไทยอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเหตุให้ตัดสินใจทีมไทยไม่แข่งต่อเลยค่ะ
2: คือเขาบอกถ้าไปดูไฮไลท์นะพี่นะมาเลเหยียบหลายครั้งมากกรรมการไม่เห็นเป่า
0: ไม่เป่าไม่อะไรไม่เป่า
2: คุณจะมาจับผิดเรื่องนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับไทยเราด้วยใช่ไหม
0: ใช่ไม่แข่งซะอย่างนั้นถอนตัวนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วมันจะไปสนุกอะไรถ้าไทยแบบนี้ถูกไหม walk out ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานการตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยและหลายแมตช์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำมีปัญหามากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกินมาตรฐานอีกและก็ให้คือแบบว่าให้จบไปเลยนะคะแต่ว่าสตาฟและนักกีฬาทุกคนเนี่ยอยู่ในสนามจนจบนะร่วมพิธีการขึ้นรับเหรียญรางวัลตามปกติเลยในฐานะที่เป็นรองมาเลเซียไปเลยเนี่ยค่ะ
2: รองมันน่าสงสัยตรงที่คุณลุงกรรมการสิงคโปร์คนนี้นะฮะตัดสิน2นัดเลยอ่ะพี
0: ่มูฮัมหมัดลาดีจำชื่อนี้ไว
2: ้ตัดสินไทยทีม A แล้วมันก็ควรจะได้พักไปแล้วนะกรรมการมันไม่น่าจะขัดแคลงขนาดนั้นนะปรากฏพอทีมไทยทีม C ลงปุ๊บกรรมการเขากลับมาอีกแล้วครับ
0: ค่ะ
2: มันน่าแปลกเหมือนรับงานมาไม่รู้นะ
0: จริงก็ดี
2: นะมันมีที่ไหนวันหนึ่งตัดสินสองแมตช์กรรมการมันทำไมมันไม่พอหรือยังไงฮะ
0: ต้องพักแล้ว
2: ไม่เคยเจอนะกรรมการแบบว่ามานั่งอยู่ได้หลายๆชั่วโมงแบบนี้นะครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขาเก่งกาจมากไงต้องใช้คนนี้คนเดียวอ่ะเนาะ
2: อย่างเมื่อวานที่มีกรรมการที่เก่ง
0: เก่งคุณท็อปอ่ะท็อปรถถังอ่ะคนนี้เป็นอดีตจอมเสิร์ฟเลยนะคะของทีมตะก้อก็เรียกร้องไปถึงวงการตะก้อโลกเลยบอกว่าต่อไปต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยกันสินะเนี่ยเพราะเข้าใจว่าต้องทำงานภายใต้ความกดดันก็จริงนะคะแต่ว่าเซปักตะก้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วมากเร็วอ่ะต้องใช้ความเร็วแต่ว่าอยากเสนอแนะให้สหพันธ์เนี่ยเอาเทคโนโลยี VR มาเลยนะใช้ระบบรีเพย์ไปเลยนะคะเข้ามาช่วยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ผลักดันให้กีฬาตะก้อก้าวสู่ไปโอลิมปิกได้จริงคือจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากโทษมาเลเซียหรอกนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมนักกีฬาไทยทีมเซปักตะก้อเมื่อวานนี้นะอยู่จนจบในสนามจนรับรางวัลจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คือให้เกียรติอ่ะให้เกียรติมาเลเซีย

0: แต่ด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละ
1: คือเราแสดงเห็นว่าเราประท้วงกรรมการแต่ว่าเรายอมเราก็ให้เกียรติคู่แข่ง
0: ค่ะเนาะ
1: ครับผม
0: ทางฝั่งมาเลเซียสักหน่อยหนึ่งนะสมาคมตะกร้อมาเลเซียเขาก็บอกว่าเขาก็ผิดหวังเนาะคือเขารับรางวัลเหรียญทองไปเขาก็รู้สึกไม่แบบไม่เต็มที่เนาะ
1: ไม
0: ่ภูมิใจอ่ะได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ช่องทางประท้วงตามกระบวนการอย่างเป็นทางการไม่ใช่การปฏิเสธที่จะแข่งต่อแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดนะคะระดับโลกผู้ชมหลายล้านคนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกีฬามาเลเซียเนี่ยลงทุนมหาศาลทั้งงบและการจัดการการกระทำปฏิเสธไม่ยอมแข่งต่อแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสปอนเซอร์ของสถานีโทรทัศน์และชื่อเสียงโดยรวมของกีฬาเซปักตะก้อในระดับสากลก็เลยให้ทางสมาคมตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเป็นทางการนี่ก็ไม่พอใจนะมาเลเซียนะคะแต่ก็เก็บนิ่งๆเอาไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงๆนะผู้ตัดสินเนี่ยมีทั้งหมด4คนค่ะน้องดงไม่ใช่อีตานี้คนเดียว แต่ว่าจำเป็นอะไรต้องให้คนนี้มาตัดสิน1 2เกมซ้อนๆเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มี4ค่ะมี4
1: โอ้ก็ไม่ได้ขาดแคลน
0: ไม่ขาดแคลนแต่ทำไมต้องเป็นคนนี
1: ้รู้การสายนั้น
0: ไม่แข่งซะงั้นอ๋อมีหน้าล่ะเรียกลุงก็ลุงจริงๆนะชาวสิงคโปร์เหรอเผลอๆนี่นะเราว่านะแกเป็นลูกครึ่งมาเลเซียดูหน้านะสิงคโปร์ต้องจีนๆหน่อยสิ
1: ถ้าอยู่เมืองติดกับมาเลย
0: ์แน่ๆนะคะ
1: แน่
0: ก็เดี๋ยวนักกีฬาก็กลับไทยละวันนี้เตะปักตะก้อนะคะ
1: กลับมาสู้กันต่อนะเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วงเนี้ยเราดูสู้มาเลยอาจจะสูสีกันไปหน่อยนะบางทีก็แพ้ด้วยนะต้องกลับมาพัฒนาต้องว่ากันนะ
0: ใช่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าวเล่า
0: บันเทิงเรื่องของกรณีที่ทางคุณปิยบุตรสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปิยบุตรมีการโพสต์ว่าดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณนะคะแกนำคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระมีการโพสต์เรื่องของเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายคุณสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ดำเนินคดีกับดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับคณะองคมนตรี2ประเด็นคือการเสนอว่ายกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบและการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่องคมนตรีอาจทับซ้อนกับครม.คุณสนธิยาบอกว่าประเด็นที่มีการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีโดยอ้างว่าเป็นการประหยัดงบทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา108จึงเข้าร้องเรียนต่อตำรวจให้ตรวจสอบว่าการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่อ๋อคือคุณสนธิยาก็ยังไม่ชัดว่าผิดในมาตรา108หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ชัดว่าในประเด็นความผิดมาตรา112ด้วยโดยมองว่าการเสนอยกเลิกองคมนตรีเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันจึงต้องให้ตรวจให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ผลพวงมาจากที่คณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะคะมาร่วมประชุมติดตามกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีซึ่งในมุมของคุณสนธิยาและคณะมองว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเน
1: า
0: ะ
1: ครับพวกแกเขาเป็นจอมร้อง

0: เรียน
1: จอมรอง
0: เรื่องอยู่แล้วนะครับ
1: คุณสนธิยาคุณศรีสวรรค์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะวันนั้นโดนจับคือนึกชื่อไม่ออกค่ะ
0: คุณอัจฉริยะนะฮะ
1: คุณอัจฉริยะค่ะคดีก็เงียบเงียบไปค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะมีอีกไหม
0: ก็ประมาณนี้นะครับพี
1: ่ถ้างั้นก็เพลงสดหนึ่งเพลงก่อนเนาะ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เพื่อเป็นการเสียเวลานะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกัน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้สัญญาอาจจะมีพวกไหวพวกไหวหันด้วย
3: ตามเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะตามวัยของพวกเราตามวัยของผู้จัด
2: รับจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าตามอากาศโอ้ตามวัยเลยเหรอ
3: นั่นได้แบม
2: นะคะมันวุ่นวายนิดนึงนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะต้องวันที่สองเนาะติดตามกันนะคะว่าธนาคารกรุงไทยจะมีคนประมาณไหนยังไง
3: เนาะ
2: ค่ะแล้วก็แม่ค้าก็เหมือนกันเนาะวันนี้ก็น่าจะจริงๆแม่ค้าเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงเขาลงทะเบียนเดี๋ยวนะแม่ค้าที่จะเริ่มลงทะเบียนใหม่อ่ะจนถึงเดือนกันยายนนะคะน้องรุ่ง
3: ใช่แต่ว่าบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะกลุ่มแม่ค้าที่เยอะนะที่ไปรอที่กรุงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆเหรอผมว่าก็เป็นกลุ่มแม่ค้าเหมือนนะ
2: คือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเตรียมหลักฐานไปเยอะนะรูปถ่ายร้านค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ

0: มันเอกสารมันต้องเยอะนิดนึงอ่ะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครที่แบบว่าเคยลงแล้วก็แนะนำกันหน่อยนะคะบรรดาเพื่อนๆแม่ค้ากันสามารถคีกันจะได้ขายของดีๆคึกคักคึกคืนเนาะนะคะไม่ทะเลาะกันพอดีเมื่อวานนี้เห็นคลิปแม่ค้าที่จีนเนาะเขาขายของนี่แม่ค้าเนี่ยคำว่าแม่ค้านะที่ไหนๆก็คล้ายๆกันเนาะนี่แม่ค้าจีนนะทะเลาะกับร้านข้างๆนะคะเชื่อไหมว่าปาดผู้ปาดเถื่อนแม่เนาะถอดกางเกงในไปครอบปากอีเจ้าหนึ่งเลยอ่ะ
1: ขนาดร้านติดกันอย่างนี้เหรอพี่เหรอทะเลาะกันเลย
0: ร้านติดกันใช่ค่ะร้านติดกันแล้วปรากฏว่าเถียงกันด่ากันทำร้ายร่างกายกันเคยสาดน้ำมันแบบพริกเดือดๆอ่ะใส่กันก็มีนะคะแต่พริกสุดเมื่อวานนี้ฝั่งคู่กรณีเขาบอกว่าใช้หูสุดต่ำตมมากถอดกางเกงในตัวเองต่อหน้าที่แบบกำลังด่าๆแล้วเอาไปครอบหัวไปครอบปากของฝั่งตรงข้ามเพื่อยามศักดิ์ศรีอ่ะนี่เป็นคลิปที่แบบแม่ค้าอีกร้านหนึ่งเจ้าหนึ่งนะคะถ่ายแบบโอ้โหบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมากเนาะมันเหมือน
1: เอาที่ใส่แล้วเนี่ย
0: ก็กำลังใส่อยู่ถอดจากตัวเองเลยเหมือนกับต้องกระโปรงแล้วก็ถอดปุ๊บแล้วก็ไปครอบหัวที่แบบกำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะไม่ยอมกันตอนแรกก็บอกถมน้ำลายใส่กันก่อนนะแล้วพ่อค้าลูกค้าที่มาซื้อของเหมือนบ้านเราเลยเป็นพ่อค้าแผงพ่อค้าขายโครงไก่ทอดกับแม่ค้าขายน้ำมันเดี๋ยวนะขายอะไรสักอย่างนี่นะคะหมาล่าน่ะหมาล่าน่ะเนี่ยดูสิแล้วก็ถอดกางเกงในไปครอบหัวอีกฝั่งนึงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ดูดิ
1: คนไทยเราอย่างขนาดนั้นเนาะคนไทยเราแค่คนไทยเราเถียงกันด่ากันก็พอนะครับมันก็มีนะรักกันอย่าไม่รักกันเอาน้ำจ่ายไปหน้าร้านกันก็พอ
0: แต่ที่จีนเนี่ยเขาถือขนาดตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นความเชื่อโบราณว่ากางเกงในผู้หญิงเป็นเครื่องมือตัดไม้ข่มน้ำให้ดวงตกเขาบอกว่าเดี๋ยวร้านเนี้ยขายไม่ได้เลยน้องรุ่งเขามีความเชื่อทางไสยศาสตร์พื้นบ้านอยู่นะคะบอกชุดชั้นในผู้หญิงมันเป็นสิ่งอัปมงคลนะที่แบบใช้แล้วมันเป็นพลังงานลบอ่ะเอามาครอบหัวครอบปากคู่ต่อสู้รับรองเลยว่าเป็นการทำลายแบบทำอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะ
1: โอ
0: ้โหร้ายมากร้ายจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้ก็มีความเชื่อคล้ายๆของบ้านเรานะที่เวลา
0: เหมือนกัน
1: เอาของตำของไม่ดีมาทำของทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวครับอีกเรื่องเดียวนะฮะเรื่องนี้วันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ที่หนองบัวลำพูครับพี่ตีแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะก็แม่เนี่ยไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าแฟนใหม่คนนี้นะครับโหดร้ายมากซ้อมเธอนะเอามีดฟันเธอแล้วก็จับเธอขังไว้2วันปรากฏว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยนะฮะหนีออกมาได้ก็ตามหาลูกสาววัย12ปีนะฮะว่าลูกไปไหนลูกเนี่ยเรียนอยู่ม.1 นะครับ อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับหนองบัวลำพูเนี่ยก็พอหนีออกมาได้ตามหาไปเจอว่าลูกเนี่ยเป็นศพไปแล้วครับ
0: 12ขวบ
1: เด็ก12ขวบ
0: โดนฆ่าเหรอ
1: ถูกฆ่านะครับลูกเนี่ยถูกฆ่าหมกอยู่หลังบ้านนะ
0: โอ้ย
1: ดกอยู่ในห้องหลังบ้าน
0: เพราะฉะนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงไหมหรือยังไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ผู้ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวฝ่ายชายได้แล้วนะครับสามีใหม่คนนี้ได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่าเป็นคนลงมือแล้วก็ถามว่าก่อนลงมือเนี่ยจะทำอะไรเด็กหรือเปล่า
0: เออ
1: เพราะว่า12ในวัยรุ่นแล้วนะ
0: ทำไมโหด
1: จับแม่
0: ขนาดนี้เนาะ
1: เ
0: ออค่ะ
1: นี่ฮะเดี๋ยวตามมันต่อวันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะติดตามนะคะก็กลับไปพื้นที่ชายแดนนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทางกองทัพมีการเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ป่วนหลากหลายรูปแบบมากนะคะอย่างที่สุรินทร์ที่เรางานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยทหารของกัมพูชามาอุจจาระที่รั้วลวดหนามค่ะ
1: ลุงน่าจะโดนหนามเกี่ยวซะหน่อยกวนจริง
0: กวนมากมากเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพถึงจะบอกขนาดต้องแถลงเลยเพราะว่าดูก่อกวนยั่วยวนเหลือเกินนะคะยั่วยุมากหลายรูปแบบซึ่งมีความเป็นได้ไม่หมดมาขี้เลยนะคะตามแนวรั้วลวดหนามเออ